0: บอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันเริ่มที่คู่แรกทีมแซบ้าบราซิลดีกรีแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมไวกิ้งนอร์เวย์ฟาดแข้งกลางดึกคืนนี้เวลา 3:00 นต่อด้วยทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมจะดวลกับสิงโตคอมรามอังกฤษในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับพร้อมด้วยคุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพ บกทั่วประเทศนะครับเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสามารถที่จะโพสต์เข้ามาพูดคุยแล้วก็ส่งข้อความ Messenger เข้ามาที่เพจ Army Radio นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมนักจัดรายการวิทยุของเรานะฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันได้นะครับว่าแต่ละพื้นที่ฝนตกหรือเปล่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นกำลังแล้วก็เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเรานะฮะช่วงนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องฝนแล้วฝนน่าจะเยอะอยู่ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าจากคาดการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันมีในเรื่องของอิทธิพลจากพายุไมซักนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการของเรานำมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยตลอดทั้งรายการช่วงเช้าสบายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของความประทับใจเนี่ยอยากจะย้อนเล่าถึงในช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือกรณีที่พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจากหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสิ้นสุดแล้วตามหมายกำหนดการก็คือระหว่าง28มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมแต่คุณผู้ฟังครับเรื่องของความประทับใจเมื่อพี่น้องประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์ยังคงถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของความงดงามแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าสื่อต่างประเทศสื่อทั่วโลกเขาก็ให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกันอย่างเช่นเลอฟิการ์โรนะฮะเลอฟิการ์โรเนี่ยเขาเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เก่าแก่แล้วก็ทรงอิทธิพลที่สุดฉบับหนึ่งของฝรั่งเศสคือในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสนะครับหนังสือพิมพ์เลอฟิการ์โรเนี่ยเขาได้มีการตีพิมพ์บทวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งระบุถึงพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงได้มีการจัดขึ้นที่อาคารเดเซงวาริสนะครับโดยเลอฟิการ์โรเนี่ยนะฮะก็ชี้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า3ศตวรรษนับตั้งแต่ปี1685ซึ่งในรัชสมัยนั้นก็คือรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับถือเป็นการเยือนฝรั่งเศสครั้งแรกของในส่วนของพระราชวงศ์ไทยที่ส่งคณะทูตไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองก็คือตั้งแต่สมัยของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี1960นะครับนอกจากนี้นะฮะทางด้านของสถานีโทรทัศน์ข่าวภาคพื้นสากลของฝรั่งเศสอย่างฟรองแวงกัตเนี่ยนะฮะเขาได้มีการนำเสนอสกู๊ปข่าวพิเศษเกี่ยวกับการร่องเรือไฟฟ้าชมนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนที่บริเวณแม่น้ำแซนซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทางด้านของสิ่งแวดล้อมนักวิเคราะห์นะฮะของสื่อฝรั่งเศสเขาก็ระบุบอกว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับเป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย ในการกลับมาแสดงบทบาทนำในเวทีการทูตระดับโลกและเป็นการเปิดประตูรับการลงทุนด้านนวัตกรรมขั้นสูงจากยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับครั้งแรกอย่างที่เรียนไปก็คือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับปีพุทธศักราช2503แล้วก็ครั้งที่3คือครั้งนี้แหละครับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในรอบ340ปีนับตั้งแต่มีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอันนี้เป็นภาพความประทับใจที่ผมนำมาย้อนเล่านะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเชื่อว่าภาพบรรยากาศต่างๆพี่น้องประชาชนน่าจะได้เห็นภาพกันแล้วนะครับในห้วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ก็เป็นการสื่อสารทางการทูตเรื่องของการแต่งกายเรื่องของวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเราถือว่าเป็นเดือนอันเป็นมหามงคลเนื่องจากเป็นเดือนที่มีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันทำความดีได้ผ่านกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศจากหน่วยงานทหารหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนและพี่น้องประชาชนนะครับเช่นเดียวกับสภากาชาดไทยนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมกันบริจาคโลหิตจิตอาสาในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้เลือดให้โลหิตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะว่าผู้บริจาคเลือดต้องเสียสละเวลาแล้วก็นำโลหิตในร่างกายของตนเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับโลหิตหนึ่งถุงเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้หลายคนนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่ประสบกับอุบัติเหตุหรือว่าผู้ที่ต้องการนำเลือดไปเพื่อใช้ในการรักษาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยทีเดียวท่านใดที่สนใจนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพักผ่อนเพียงพอก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคโลหิตได้ที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังนะฮะอันนี้ที่ศูนย์ใหญ่สภากาชาดไทยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะสะดวกที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนำมาฝากกันเผื่อพี่น้องประชาชนท่านใดที่ชอบบริจาคโลหิตอยู่แล้วก็เชิญชวนนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะเริ่มบริจาคโลหิตนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้นำโลหิตไปบริจาคแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นต้องรับต่อไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อมีเรื่องของฟ้าของฝนนะครับเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆมาฝากกันด้วยครับ
1: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับในรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะฮะเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่บอกไปต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักครับคุณผู้ฟังหลายคนก็มีอาการป่วยนะครับเป็นไข้หวัดแล้วก็เป็นในส่วนของการเจ็บคอในส่วนของการปวดหัวเนี่ยนะฮะบางคนบอกโดนแค่ละอองฝนละอองฝนเนี่ยนะตัวดี

บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้เดินทางไปไหนนะครับด้วยความระมัดระวังเรื่องของฝนตกด้วยเพราะว่ามันทำให้ถนนลื่นนะครับซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนี่ยนะฮะก็ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงเช็คในเรื่องของยานพาหนะการเดินทางด้วยครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆถ้าดูในภาพรวมของกองทัพ บกก็มีความพร้อมนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพ บกโดยในทหารทั่วประเทศก็มีการตรวจความพร้อมของหน่วยในการบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปภ.อย่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของจังหวัดต่างๆได้อย่างทันทีนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกท่านได้เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมคณะเป็นการตรวจเยี่ยมชุดความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกนะครับประจำปีงบประมาณ2569เป็นการฝึกครั้งที่5แล้วสำหรับในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับตามแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยระดับกองทัพบกและระดับกองทัพภาคแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็ไปดูในเรื่องของทหารพันดีซึ่งเป็นโครงการในพื้นที่นะครับในส่วนนี้เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยการเตรียมความพร้อมของกองพลพัฒนาที่3นะครับและหน่วยในพื้นที่ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ตามนโยบายของกองทัพบกนะครับนอกจากนี้ท่านได้ไปเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ระบบการบัญชาการสถานการณ์นะครับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ป่าภูเขาตลอดจนเรื่องของการดับเพลิงแล้วก็การพัฒนาขีดความสามารถต่างๆของกำลังพลเพื่อที่จะได้มีความพร้อมมากที่สุดกำลังพลมีองค์ความรู้มากที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บสามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีโดยเป็นไปตามประสิทธิภาพตามที่ได้มีการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับภายหลังนะครับจากการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกแล้วเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมคณะท่านยังได้ไปดูโครงการฐานพันดีของกองพลพัฒนาที่3ด้วยนะครับเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นที่ขยายผลสู่กำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของกองทัพบกในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทั้งในส่วนของพี่น้องทหารหารและพี่น้องประชาชนในชุมชนรอบค่ายหรือว่าพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับสามารถให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารและเสริมสร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความพร้อมของกองทัพบกในทุกด้านเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในยามปกติแล้วก็เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองนะครับต่อเนื่องเรื่องของยาเสพติดเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะตามกันนะแล้วก็น่าจะโฟกัสไปที่กรณีแอร์โฮสเตสสาวสายการบินไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มหลังตรวจพบเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระซึ่งประเด็นนี้แหละครับกลายเป็นประเด็นที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการการบินของไทยนะครับแล้วก็ยิ่งตอกย้ำความกังวลเข้าไปอีกหลังจากเกิดกรณีที่ชาวต่างชาติลักลอบขนยาเสียสาวเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยคุณฟังแม้ว่าทั้งสองคดีจะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติถึงสองคดีติดกันก็สร้างคำถามเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินไทยเป็นอย่างไรขณะนี้แล้วก็กระทบต่อความเชื่อมั่นของนานาชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ค่อนข้างที่จะกังวลใจกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมทั้งหน่วยงานฝ่ายปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานด้านความมั่นคงบริษัทท่าอากาศยานนะครับก็ประชุมกันเพื่อประเมิน
หาในเรื่องของการจะอุดช่องโหว่ในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยต่างๆ

0: นะครับแล้วท่านก็กำชับว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันกระทบถึงเรื่องความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตานานาชาติด้วยเนี่ยนะครับกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคุณผู้ฟังมันก็สะท้อนในเรื่องของความปลอดภัยด้านการบินในปัจจุบันที่ณปัจจุบันนี้ต้องให้ความสำคัญที่ไม่ใช่แค่การป้องกันภัยที่คุกคามต่อเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังคงต้องรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ระบบขนส่งทางอากาศเป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดด้วยนะครับประเด็นนี้ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแล้วก็การประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะฮะทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเชิญ AOT สายการบินกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดมาร่วมกันกำหนดมาตรการใหม่นะครับทั้งเพิ่มความเข้มงวดเข้มข้นในการรับฝากหิ้วของลูกเรือเนี่ยนะฮะแล้วก็ยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมการข่าวและการประเมินบุคคลที่มีความเสี่ยงเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบนั่นเองเป้าหมายที่สำคัญอันนี้น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารแล้วก็ต้องเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เข้มงวดเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนหรือการให้บริการของสายการบินเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะการปิดช่องโหว่ป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดเพื่อเป็นการเรียกคืนความมั่นใจจากประชาคมโลกให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ายุคที่มีการแข่งขันด้านการบินแล้วก็การท่องเที่ยวเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราครองแชมป์นะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวมาโดยตลอดก็ไม่อยากที่จะทำให้ภาพลักษณ์เหล่านี้ต้องเกิดความเสียหายช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆเจอบุคคลต้องสงสัยหรือสิ่งลับๆล่อๆเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อเป็นการป้องกันได้อย่างทันทีขณะเดียวกันนะครับกองกำลังของกองทัพบกในทุกกองทัพภาคเรามี7กองกำลังทั่วประเทศยังคงเดินหน้าป้องกันปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะจับกุมยาเสพติดได้บ่อยครั้งแล้วก็เป็นครั้งที่บิ๊กล็อตด้วยเนี่ยนะฮะยังคงเดินหน้ากันต่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนทุกนายนะครับขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับเอาไปดูกันต่อนะคุณผู้ฟังเรื่องของปากเรื่องของท้องพี่น้องประชาชนไปกันที่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงมหาดไทยเขามีความร่วมมือกันเนี่ยนะฮะแต่ด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดนะครับช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้เห็นชอบร่วมกันเดินหน้ากับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2แล้วนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นไปได้ดีมียอดจำหน่ายถึง135ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับมีร้านค้าเข้าร่วม 50,000 กว่าร้านค้าประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่าล้านคนเนี่ยนะฮะก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้มากถึงเกือบ30ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอเนี่ยถ้าเราจำได้เขาจะมีการจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับปลากระป๋องนะครับผงซักฟอกหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็จะมีสินค้าอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในราคาถูกนะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มหาดไทยเขาก็ไปดีลร้านค้าที่เป็นห้างค้าปลีกค้าส่งมาร่วมโครงการเฟส2ดำเนินการถึงเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปที่หน้าอำเภอเหมือนเดิมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะฮะก็เจอกันได้ 8:30 น. ถึง 16:30 น.เริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ3กรกฎาคมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในวันนี้ล่ำลาแล้วนะครับผมและคุณบุญส่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุภมาศสั่งการสคบเร่งตรวจสอบธุรกิจโอนเงินจองบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์หลังพบผู้เสียหายถูกหลอกโอนเงินจองบัตรคอนเสิร์ตสุดท้ายสูญทั้งเงินทั้งบัตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่รถเติมรอยเพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: City's tough, so get low. Alright, okay. Through the city, green, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: Alright, okay
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ทางสาสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงกรณีมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ว่าสร้างร้านค้าออนไลน์รับกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินไทยและต่างประเทศโดยถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแต่เมื่อไม่สามารถกดบัตรได้และไม่คืนเงินให้ผู้ว่าจ้างจนสร้างความเสียหายกับผู้บริโภคจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้สคบ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นผู้ประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายของสคบ.หรือไม่พร้อมประสานบก.ปคบ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามผู้กระทำผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมแนะนำประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผู้จัดหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้นหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าให้บุคคลหรือร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้หากพบว่าถูกหลอกให้ร้องเรียนที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: เมื่อวันที่3กรกฎาคมนายปานตรีพหิทธานุกรประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลละอาลีคามานีอีอดีตผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านณกรุงเตหะรานโดยนายปานปรีได้แสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนอิหร่านต่อการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านทั้งนี้ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือกับดร.เซเยสอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยแสดงความหวังของไทยว่าการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดและการเจรจาในช่วง60วันจะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทั้งยังเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างอิหร่านกับนานาประเทศซึ่งรวมถึงการเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอิหร่านด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
9: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้ แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเหมือนเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีลห้านั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีลห้าเป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีลห้าจึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีฮิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิต จ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีลห้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีล5เป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีล5อย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีล5มาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนี่ยวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษินีเดิมทีเป็นหญิง2คนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายครรภ์อีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูกก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สะสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏฏะสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่พอเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษินีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีลจึงเป็นนิจประคองตนศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วกำแพงมีไว้ป้องกันภัยจากภายนอกศีลนั้นก็ป้องกันภัยจากภายในเพราะภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โจรนอกบ้านแต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภที่ทำให้คนลักทรัพย์ความโกรธทำให้คนทำร้ายกันความหลงทำให้คนตัดสินใจผิดความมักง่ายก็ทำให้คนละเมิดกฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีนะแต่ว่าอากัปกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธา

ก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอบายมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้เท้าอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่สี่คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นคือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงช่อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิจประคองตนคำว่าเป็นนิจหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยชอบโกงยักย่อศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่4ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทชอบโกงหลอกลวงศีลข้อที่5ไม่ดื่ม

ุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในการก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญพลันดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัชวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสาเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: คุณอาจได้รับสายจาก

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพยุ้ยมลินีน้องสะอาดดำเนินรายการพี่เทพเทระเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงต้อนรับด้วยใจจริงๆด้วยนะคะบอกว่าประเทศไทยของเราค่ะติดอันดับ9ของโลกแล้วก็อันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็มีการเดินหน้ามีการพัฒนาไทยเนี่ยสู่จุดหมายปลายทางของผู้ที่เกษียณจากทั่วโลกจริงๆก็ว่าได้นะคะบอกว่าซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิทย์พัฒนานะคะบอกว่ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าทาง International Livingสื่อสารชั้นนำของทางสหรัฐอเมริกาด้านของการใช้ชีวิตแล้วก็การเกษียณอายุในต่างประเทศมีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับของ Global Design ตรงนี้นะคะของ Index ประจำปี2026ค่ะซึ่งก็จัดกันต่อเนื่องมาเป็นปีที่35แล้วนะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกแล้วก็อันดับที่1ของเอเชียด้วยในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม 80.0 คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่เกษียณอายุจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยด้วยนะคะซึ่งดัชนีที่เขามีการประเมินกันก็จะมี7ด้านด้วยกันจะมีอย่างที่บอกไปว่าด้านของที่อยู่อาศัยแล้วก็มีวีซ่าสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่เกษียณด้วยรวมถึงค่าครองชีพการพัฒนาแล้วก็มีในด้านของธรรมาภิบาลด้วยสภาพภูมิอากาศนะคะระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมแล้วก็ความเหมาะสมในด้านของการใช้ชีวิตด้วยโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ที่เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศคือเรียกว่าเป็นภูมิประเทศที่จริงๆตรงนี้ด้วยแต่ว่าสำหรับประเทศไทยที่ได้รับคะแนนโดดเด่นในด้านของค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนเรียกว่าสะท้อนความคุ้มค่าในด้านของการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับตรงนี้ขณะที่ด้านของการพัฒนาแล้วก็ธรรมาภิบาลตรงนี้นะคะได้ถึง84คะแนนค่ะก็แสดงให้เห็นว่าความพร้อมในด้านของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็รวมถึงการบริการในด้านของการจัดการของทางภาครัฐด้วยส่วนในด้านของระบบสาธารณสุขนะคะได้79คะแนนก็มันเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานในด้านของการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับของนานาชาติรวมถึงในด้านของวีซ่าสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่เกษียณตรงนี้ได้ไปถึง79คะแนนค่ะนะคะแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เกษียณอายุจากทั่วโลกจริงๆด้วยนะคะเรียกว่าการที่ International Living ตรงนี้มีการจัดอันดับของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ9ของโลกแล้วก็อันดับที่1ของเอเชียสำหรับการเกษียณอายุตรงนี้สะท้อนถึงเขาเรียกว่าเป็นศักยภาพของประเทศไทยตั้งแต่ด้านค่าครองชีพนะคะคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขการพัฒนาประเทศที่มีการยอมรับกันในระดับของนานาชาติด้วยซึ่งทางรัฐบาลบอกว่ามีการเดินหน้าระดับของการบริการในด้านของสุขภาพด้วยอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่สูงอายุตรงนี้พร้อมกับมีเขาเรียกว่าระบบนิเวศที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่สูงวัยด้วยมีการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้วก็มีการสร้างรายได้ในด้านของการท่องเที่ยวการบริการในด้านของสุขภาพแล้วยังมีในด้านของการเพิ่มการลงทุนด้วยเป็นการกระจายโอกาสในด้านของเศรษฐกิจสู่ประชาชนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันในด้านของประเทศชุมชนอะไรตรงนี้นะคะครัวเรือนก็สามารถที่จะส่งในด้านของเรียกว่าเป็นฝีมือแต่ละชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ได้เหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกกันนะคะบอกว่าทางรัฐบาลนะคะมีการดันในด้านของ Thailand 365วันตรงนี้หลังจากที่ทาง Agodayกให้ประเทศไทยเป็นแชมป์จุดหมายปลายทางยอดนิยมของเอเชียนะคะรัฐบาลบอกว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายตรงนี้เป็นข้อมูลจากทาง Agodayที่ระบุว่าประเทศไทยมีความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวของเอเชียเนี่ยครึ่งแรกของปี2569พร้อมกับมีการต่อยอด ในด้านของการท่องเที่ยวเป็นการเชื่อมโยงสินค้าของไอจีนวัฒนธรรมอาหารชุมชนเป็นการยกระดับสู่การท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนด้วยหวังเป็นการดึงดูดในด้านของนักท่องเที่ยวแบบเดินทางกลับมาซ้ำมาพำนักในประเทศไทยเป็นการกระจายรายได้ทั่วประเทศของประเทศไทยตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งข้อมูลของทาง Agoda เนี่ยเขาระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกในปี2569กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะเป็นทางพัทยาทางภูเก็ตทางเชียงใหม่หัวหินและชะอำค่ะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียด้วยขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะก็จะเป็นเขาใหญ่นครนายกแล้วก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีก็เรียกว่าได้รับความสนใจไม่แพ้กันด้วยค่ะการเชื่อมโยงในด้านของการท่องเที่ยว IG กับวัฒนธรรมและก็ชุมชนในด้านของอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยค่ะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็มีการเพิ่มรายได้สำหรับประชาชนในพื้นที่ด้วยแล้วยังมีการเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวสู่มูลค่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับมาซ้ำมาพำนักให้มากขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ด้วยส่วนจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในด้านของอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตการบริการที่มีเขาเรียกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ด้วยซึ่งก็ทางรัฐบาลบอกว่ามีการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบในด้านของคมนาคมความปลอดภัยในด้านของการบริการควบคู่กับการจัดเรียกว่าเป็นเทศกาลกิจกรรมตลอดทั้งปีเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าทำให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางได้ตลอด365วันสร้างในด้านของการเดินทางซ้ำๆอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าดอยภูคาคว้ารางวัลระดับโลกต้นแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเขาบอกว่าโดยอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านก็ได้รับตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยในด้านของการพัฒนาตามมาตรฐานสากลสามารถที่จะเป็นต้นแบบแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยทั่วประเทศด้วยก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นี่เราจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนที่เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์นะคะทีนี้ก็กลับมาในด้านของน้องๆ นักเรียนตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นการให้โอกาสในด้านของการศึกษาสู่ในด้านของการเขาเรียกว่าทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้กับทางกรมราชทัณฑ์นะคะเป็นการสร้างการเรียนรู้สำหรับผู้ต้องขังเน้นยืดหยุ่นหรือไม่ก็เหมาะสมสำหรับบริบทหวังใช้ในด้านของการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตให้กลับคืนสู่สังคมแล้วก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศด้วยซึ่งเรื่องนี้คุณอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาบอกว่านะคะคือการเสริมสร้างหรือไม่ก็สนับสนุนในด้านของการเรียนตลอดชีวิตเนี่ยคือการเรียนรู้เป็นการเพิ่มในด้านของการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้เป็นการเพิ่มคุณวุฒิระดับหนึ่งนะคะระหว่างกรมเขาเรียกว่าระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์ว่าผู้ต้องขังหรือไม่ก็ผู้ที่พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรที่จะได้รับการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อเป็นการฟื้นฟูเขาเรียกว่าเป็นศักยภาพสร้างในด้านของทักษะการใช้ชีวิตทักษะในด้านของอาชีพด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงในด้านของจิตใจก่อนที่จะกลับสู่สังคมหรือไม่ก็ครอบครัวรวมถึงมีความร่วมมือกันนะคะระหว่างทางสกล.ร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์ตรงนี้เป็นการเชื่อมโยงในด้านของการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยให้มันเป็นรูปแบบตรงนี้มีการจัดในด้านของการเรียนที่มันยืดหยุ่นเหมาะสมสำหรับบริบทในการใช้ชีวิตตรงนี้ให้ในด้านของการศึกษาเนี่ยมันเป็นสะพานสำหรับผู้ที่อยู่ในเรือนจำสามารถที่จะเรียนจบได้ก็ตั้งแต่ระดับของพื้นฐานไปจนถึงปริญญาก็ว่าได้ทั้งนี้เขาบอกว่าคือความสำเร็จของความร่วมมือตรงนี้มันไม่ได้วัดว่าจำนวนกิจกรรมที่ทำหรือไม่ก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้แต่ว่ามันวัดจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตผู้ที่ได้เรียนแล้วก็ในสังคมไทยด้วยบนพื้นฐานของความเสมอภาคความที่มันมีคุณค่าความเป็นมนุษย์ตรงนี้นะคะก็รู้ว่ามันไม่ได้วัดกันว่าจำนวนนักเรียนเนี่ยของราชทัณฑ์ตรงนี้จะเข้าไปเรียนเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันอยู่ว่าเขากลับออกมา ในสังคมสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้นะคะด้วยจิตใจที่มั่นคงวุฒิการศึกษากลับคืนสู่สังคมแล้วก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปนี่จะทำกันได้หรือเปล่าตรงนี้ก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้งตัวเราด้วยนะคะผู้ปกครองแล้วก็ทางสังคมด้วยว่าเขาออกมานี่สภาพจิตใจเขาเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องดูเขาด้วยว่ากลับมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็มีวุฒิทางสภาพจิตใจนี่โอเคหรือเปล่าก็จะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องในด้านของการศึกษาเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณประเสริฐจันทร์สวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาบอกว่ามีการมอบนโยบายแล้วก็มีการสั่งการตรงนี้นะคะว่าเร่งในด้านของการดำเนินการโครงการไทยแลนด์ซีโร่ดรอปตรงนี้นะคะบอกว่าเพื่อเป็นการลดจำนวนการเรียนของนักเรียนแล้วก็ที่หลุดโอกาสจากระบบตรงนี้ให้พร้อมมีการพัฒนารูปแบบของการเรียนที่มีการยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทของผู้ที่เรียนด้วยเพื่อให้เด็กๆนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมแล้วก็พร้อมที่จะมีการเดินหน้าตามนโยบายลดภาระครูแล้วก็คืนครูสู่ห้องเรียนด้วยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าโดยการลดภาระงานที่มันไม่จำเป็นแล้วก็มีการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิตอลหรือไม่ก็เป็นภูมิปัญญา AI เนี่ยมาช่วยในการบริหารจัดการหรือไม่ก็การเรียนการสอนเพื่อให้ครูเนี่ยมีเวลาในด้านของการดูแลนักเรียนได้มากขึ้นด้วยในด้านของโครงสร้างตรงนี้บอกว่ามีในด้านของการสำรวจซ่อมแซมแล้วก็มีการปรับปรุงอาคารนะคะในด้านของการพัฒนาผู้เรียนทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเร่งในด้านของการส่งเสริมทักษะในด้านของดิจิตอลด้วยนะคะภาษาอังกฤษด้วยภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับบริบทในแต่ละพื้นที่ควบคู่กับเขาเรียกว่ามันเป็นสัดส่วนสำหรับผู้เรียนผู้สอนสายอาชีวะเป็นผู้ที่ผลิตกำลังคนตรงนี้ออกมานะคะเป็นกำลังคนที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้วยเป็นการสร้างโอกาสสำหรับผู้เรียนให้มีรายได้เรียกว่าระหว่างเรียนด้วยการทำงานนะคะหลังจากที่สำเร็จการศึกษาก็อาจจะมีงานทำตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องรวมด้วยช่วยกันก็ฝากทางคุณครูนะคะนักเรียนทั่วประเทศว่าความสำเร็จของโรงเรียนก็คือความสำเร็จของประเทศชาตินี่เองเราก็จะต้องดูนะคะว่าเราอยู่ตรงนี้สามารถที่จะทำอะไรได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะบอกว่าเรียกว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะทำร่วมกันได้ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสันเพชรบุญญามณีนะคะบอกว่าลงเรือของบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดมหาชนบอกว่าคือมันเป็นเรือที่เคยให้บริการโดยสารสาธารณะที่คลองภาษีเจริญเพื่อเป็นการสำรวจเส้นทางแล้วก็ติดตามความเป็นไปได้ว่ารวมถึงการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเป็นโครงการนำร่องเรือนักเรียนตรงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการก็คือเป็นเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะนะคะบอกว่ามีการลงพื้นที่ของคุณสันเพชรตรงนี้บอกว่าลงเรือสำรวจเส้นทางวันนี้ทำให้เห็นภาพจริงๆแล้วก็อุปสรรคหรือไม่ก็โอกาสในด้านของการพัฒนาระบบการขนส่งคลองในภาษีเจริญเนี่ยมันเป็นอย่างไรเป็นการเพิ่มศักยภาพในช่วงของเขาว่าเป็นการแบ่งเบาภาระบนถนนจราจรนะคะบนถนนของเพชรเกษมเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะคะทำอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงของเขาว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่น้องๆผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเผชิญแล้วก็ฝ่าวิกฤตในด้านของรถติดตรงนี้ขาดสภาพคล่องในด้านของการเดินทางด้วยการเชื่อมต่อระบบของการขนส่งหลักๆตรงนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยกระทรวงคมนาคมก็เลยเห็นความสำคัญในด้านของการฟื้นฟูเส้นทางทางน้ำโดยเลือกเขาบอกว่าเป็นคลองภาษีเจริญเป็นพื้นที่นำร่องตรงนี้สำหรับโครงการนำร่องตรงนี้ก็มี2โครงการด้วยกันก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นโครงการเขาบอกว่าเป็นเรือนักเรียนมุ่งในด้านของการพัฒนาระบบทางน้ำให้มันเป็นทางเลือกสำหรับความปลอดภัยในด้านของการเดินทางประหยัดสำหรับน้องๆนักเรียนในช่วงของการเดินทางในพื้นที่ที่มีอาจจะจราจรติดขัดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ตรงนั้นมีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งด้วยกันโดยแนวความคิดตรงนี้นะคะของทางกองเรือเดิมเนี่ยของทางกรุงเทพมหานครกลับมาพัฒนาใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ยังมีโครงการเค้าเรียกว่าเป็นเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับในด้านของการเดินทางแบบไร้รอยต่อก็คือจะมีในด้านของ ล้อรางแล้วก็เรือเริ่มต้นจากทางสถานีรถไฟฟ้าบางว่าเชื่อมต่อไปยังจุดสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในด้านของวัดปากน้ำภาษีเจริญสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตลาดภูตลาดน้ำบางคลองเขาเรียกว่าตลาดคลองบางหลวงก็ได้นะคะก็เรียกว่าลองดูก็แล้วกันนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงต่อกันได้หรือเปล่าเป็นการลดก็เรียกว่าเป็นช่องว่างในด้านของการเดินทางช่วงของเร่งด่วนน้องๆไปโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองสามารถที่จะไปทำงานกันได้ด้วยนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: สวัสดีครับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยนะครับร่วมกันจัดคอนเสิร์ตกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52นะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในการแสดงที่มีชื่อว่า Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราของดุริยางราชนาวีนะครับผมแล้วก็ในการแสดงครั้งนี้ยังมีโขนจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรด้วยนะครับผมการแสดงในวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่15แล้วก็16กรกฎาคม2569นะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินทหารเรือนะครับหมายเลขโทรศัพท์024755683นะครับเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะทางสำนักพระราชวังค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนาลีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.th นะคะก็สามารถที่จะร่วมลงนามถวายพระพรพระองค์ท่านได้ค่ะแล้วก็ในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้ถ้าใครอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะก็ลองดูสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะว่าประเทศไทยอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกบางแห่งนะคะอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยทางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะส่วนทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยแล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณของทะเลอันดามันนะคะก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอันหนึ่งในด้านของก็คือว่าพายุดีเพรสชันค่ะบริเวณของทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านทางเกาะไหหลำลงอ่าวตังเกียหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมนะคะก็ระมัดระวังกันจนถึงในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะเดินทางกันอย่างไรนะคะระมัดระวังในด้านของฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันหรือไม่ก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งก็แล้วกันนะคะส่วนในช่วงของวันที่6ถึงวันที่8นะคะประชาชนทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ระมัดระวังนะคะจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยในการในช่วงของสัปดาห์หน้าทางภาคเหนือนะคะมีฝนตกค่ะแต่ว่าภาคกลางบ้านเราก็ยังมีฝนกันอยู่นะคะนี่ก็อยากจะแจ้งข่าวกันตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะบอกว่าก็ตามที่ค่ะหรือว่าหลายๆคนก็คงจะได้ดูข่าวกันนะคะว่าที่มีในเรื่องของเด็กตรงนี้นะคะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่เพิ่งจะผ่านมานะคะก็ทางจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีคลินิกสุขภาพจิตของนายแพทย์เจษดาก็ระบุด้วยนะคะว่า ที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่จังหวัดมุกดาหารตรงนี้คือน้องอายุ11ขวบนะคะที่ขับรถตรงนี้ก็ด้วยความประมาทอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าในแง่ของจิตเวชตรงนี้ก็คือบอกว่าทำอย่างไรเขาบอกว่าในแง่ของจิตวิทยาตรงนี้นะคะนักจิตเวชบอกว่าคำว่าเด็กพิเศษนี่มันคืออะไรมันเป็นคำจำกัดความที่มันกว้างขวางแล้วก็ครอบคลุมหลากหลายภาวะคือมันเป็นความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยหรือเปล่าออทิสติกไหมนะคะหรือไม่ก็สมาธิสั้นความผิดปกติตรงนี้ในการควบคุมในด้านของอารมณ์มันไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเดียวในด้านของการตัดสินทุกเรื่องสิ่งที่จะต้องทำมันไม่ใช่ในด้านของการตีตาว่าเด็กพิเศษเนี่ยมันอันตรายแล้วก็สรุปว่านะคะอะไรเด็กคนนี้ทำไม่ได้อะไรก็ผิดไปหมดแต่จะต้องมีการประเมินอย่างละเอียดว่าเด็กเข้าใจผิดว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีความสามารถในด้านของการควบคุมแรงกระตุ้นทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผู้ที่ดูแลเนี่ยมีการป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เพียงพอหรือเปล่านะคะแต่ว่าตามที่คุณหมอเจษฎาบอกว่าคือธรรมชาติแล้วสมองของเด็กเนี่ยนะคะในวัยที่เขาจะมีการพัฒนาแบบเต็มที่โดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่มีการทำหน้าที่เป็นระบบเบรกของชีวิตตรงนี้มีการวางแผนมีการยับยั้งชั่งใจไหมมีการประเมินความเสี่ยงหรือเปล่าซึ่งจะมีการพัฒนาไปจนถึงในช่วงของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะซึ่งการมองเหตุการณ์ตรงนี้มันไม่ควรที่จะไปการจับจ้องว่าแค่ตัวเด็กเท่านั้นแต่จะต้องมองในภาพรวมทั้งหมดด้วยตั้งแต่บริบทภายในบ้านถนนการดูแลของครอบครัวไปจนถึงระบบความปลอดภัยในสังคมด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ความสูญเสียมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นรอยรั่วหลายๆจุดที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะแต่ว่าคำตอบที่ชัดเจนนะคะก็คือว่าเด็กพิเศษทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิดมันจริงหรือไม่ตรงนี้บอกว่ามันไม่จริงนะคะโดยเฉพาะในแง่ของความเป็นมนุษย์แล้วก็สังคมเด็กที่เขาบอกว่าต้องได้รับการประเมินด้วยมีการฟื้นฟูมีการวางแผนความปลอดภัยขณะที่ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องถูกตรวจสอบด้วยว่าในแง่ของความบกพร่องในด้านของการดูแลการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นที่แท้จริงแล้วก็มันไม่ใช่เลือกระหว่างว่าการลงโทษหรือไม่ก็ความสงสารแต่ว่ามันมีการเขาเรียกว่ายืนเคียงข้างครอบครัวที่เขาสูญเสียด้วยนะคะการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมแล้วก็ในด้านของการสร้างสังคมที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้นะคะแต่ว่าการดูแลในด้านของการช่วยเหลือเด็กพิเศษนี่จะต้องทำกันอย่างไรเขาบอกว่าจะต้องได้รับความร่วมมือจากทางครอบครัวผู้ปกครองเพื่อนฝูงด้วยในโรงเรียนสถานพยาบาลรวมถึงคุณหมอผู้เชี่ยวชาญการตรงนี้เพื่อเป็นการช่วยดูแลแล้วก็เป็นการฟื้นฟูทางด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจต้องทำอะไรต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวผ่านในด้านของการพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันในด้านของการกีฬาก็ได้นะคะเพื่อเป็นการประสานเขาเรียกว่าความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไม่ควรปล่อยให้เด็กเนี่ยอยู่ตามลำพังกับพี่เลี้ยงหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือไม่โดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าที่มีอายุที่มากแล้วนะคะจะต้องมีการวางแผนร่วมกันด้วยการวางแผนในด้านของการรักษาการฟื้นฟูให้สอดคล้องกับอาการทางสภาพของน้องๆด้วยว่าเป็นอย่างไรความต้องการของเด็กนะคะปลุกไม่ก็ถ้าเป็นเด็กที่ออทิสติกนะคะจะมีปัญหาในด้านของสมาธิสั้นรวมด้วยอาจจะต้องมีการรักษาด้วยยาหรือไม่ก็ช่วยในด้านของการลดอาการพร้อมกับมีการกระตุ้นในด้านของการพัฒนาการด้านต่างๆด้วยพฤติกรรมในด้านของการวางแผนการรักษาทั่วไปของเด็กออทิสติกหรือไม่ก็เป็นเด็กพิเศษตรงนี้เราจะทำกันอย่างไรแล้วยังต้องมีการเฝ้าระมัดระวังในด้านของการถูกแกล้งด้วยเพราะว่าถ้าน้องโตแล้วเข้าโรงเรียนอาจจะถูกกลั่นแกล้งตรงนี้เพื่อนแกล้งนะคะเขาจะเก็บตัวไหมซึมเศร้าหรือเปล่าคุณครูที่อยู่ที่โรงเรียนก็จะต้องดูด้วยหรือไม่ก็อาจจะต้องมีการรองรับมือสำหรับเด็กพิเศษตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กในด้านของการพัฒนาของเด็กในช่วงแต่ละช่วงแต่ละวัยด้วยว่าเขาจะเป็นอย่างไรอาการป่วยเขาเพิ่มมากขึ้นไหมจะต้องมีการประเมินสุขภาวะทางด้านของสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายตรงนี้ด้วยนะคะจะต้องดูสักนิดนึงค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะมีความสำคัญคือติดตามตรงนี้แล้วต้องขอคำปรึกษาจากคุณหมอด้วยนะคะหากว่าเด็กมีสภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์ที่ผิดปกติเข ข้าในด้านของการรักษาตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะต้องดูในด้านของคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคตด้วยว่าเราจะต้องทำกันอย่างไรต่อไปนะคะก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะต้องดูแลลูกของเราด้วยนะคะแต่ว่าก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับหลายครอบครัวตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะพอกลับบ้านเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบเหตุโฟมทะลักทั่วหมู่บ้านบ่อวินจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบเหตุโฟมทะลักท่วมหมู่บ้านบ่อวินจังหวัดชลบุรีตรวจสอบลานคัดแยกขยะต้นเหตุพร้อมเร่งเยียวยาประชาชนคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าปะทะกำแพงด้านหลังของหมู่บ้านบุญรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13จังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการแก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบว่าลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามพี่น้องประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์นิราเมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรียังได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบการดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินยังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนเร็วที่สุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
2: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่ากองทัพยูเครนได้โจมตีคลังน้ำมันขนาดใหญ่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับรัสเซียในการทำสงครามและที่กรุงเตหะรานของอิหร่านประชาชนจำนวนมากต่างพากันเดินทางมาร่วมพิธีศพวันแรกของอายาตอลลาห์คาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนที่เวเนซุเอลารักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติที่เสียสละเวลาเดินทางมาช่วยภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า 3,000 คนและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเวเนซุเอลาปิดท้ายที่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทูเคียที่ระบุว่าความพยายามในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือจากประเทศต่างๆในภูมิภาคแห่งนี้และย้ำว่าไม่ควรปล่อยให้อิสราเอลบ่อนทำลายข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินทร์และถิ่นไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ยาวนาน
7: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ลาลาลาลาลา EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: แฟนดอมไลฟ์
1: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
3: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
2: สุดยอด
3: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
4: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
5: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
4: อ่านถูกแล้ว
5: ตาพี่อ่านจริงๆรักแจนจริงๆนะ
3: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันอาทิตย์การเข้าวัดทำบุญช่วยให้จิตใจสงบหยุดคิดเรื่องราววุ่นวายและกลับมาโฟกัสกับความเรียบง่ายของชีวิต
9: EFM เพลง

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลจับมือโรงจำนำทั่วประเทศจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยตลอดเดือนกรกฎาคมหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูการเพาะปลูกสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนาน1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายขึ้นโดยแบ่งประชาชนเป็น2กลุ่มคือ1กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐให้นำบัตรประชาชนขออภัยค่ะให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อก็จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนทันที2กลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตนก็รับสิทธิ์ได้ทันทีเช่นกันรู้ทันภัยพิบัติวันนี้มีวิธีการเตรียมตัวรับมือหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณค่ะ
7: รู้ทันภัยพิบัติช่วงนี้หลายพื้นที่เริ่มฝนตกหนักแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมรอการระบายเรามีวิธีการเตรียมรับมือน้ำท่วมแบบกระชั้นชิดมาฝากกันค่ะหนึ่งเลยคือต้องเตรียม3สิ่งสำคัญให้พร้อมก็คือถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟฉายแล้วก็ power bank เอกสารสำคัญอย่างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์แล้วก็เงินสดเงินสดต้องใส่ซองกันน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็มีเบอร์ฉุกเฉินบันทึกเบอร์ไว้เลย1784คือปภ.รับแจ้งเหตุ1669คือเจ็บป่วยฉุกเฉินค่ะ2คือการจัดการบ้านให้ปลอดภัยย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของมีค่าเอาไว้ในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงแล้วก็เคลียร์ทางน้ำค่ะทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบบ้านไม่ให้มีเศษขยะหรือว่าใบไม้ไปอุดตันเตรียมกั้นน้ำก็คือการเตรียมกระสอบทรายหรือว่าแผ่นกั้นน้ำสำเร็จรูปเอาไว้สำหรับจุดที่น้ำจะไหลเข้าบ้านค่ะสุดท้ายคือการวางแผนระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยต้องเตรียมตัดไฟเรียนรู้วิธีการสับคัตเอาท์หรือว่าเบรกเกอร์ที่แยกส่วนกันโดยเฉพาะระบบชั้นล่างกับชั้นบนซักซ้อมการอพยพค่ะนัดแนะกับคนในบ้านว่าถ้าเกิดน้ำท่วมจะต้องย้ายออกไปเจอกันที่ไหนและใช้เส้นทางไหนปลอดภัยที่สุดที่สำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารเอาไว้จำให้ขึ้นใจเลยนะคะหากน้ำมาประชิดตัวแล้วตัดไฟก่อนอันดับแรกคว้าสิ่งของจำเป็นแล้วพาตัวเองขึ้นที่สูงทันทีทรัพย์สินชิ้นใหญ่ปล่อยไปก่อนค่ะเพราะว่าชีวิตต้องมาก่อน
8: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ส สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
3: EFM

0: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
4: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ Jobs DB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
5: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
9: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
10: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องส

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์การเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็ทำให้เราดูดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
4: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน Number 1
3: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเปิดให้ประชาชนสมัครโครงการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ร่างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถสมัครผ่าน My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงที่ myenergy.me.or.dsส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าของจังหวัดอื่นสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ ppim.pea.co.ts โครงการการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชนแต่ยังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับประเทศอีกด้วยตำรวจทางหลวงสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬยึดไอซ์83กิโลกรัมยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: สืบเนื่องจากได้รับเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่จังหวัดตอนในภาคอีสานโดยใช้เส้นทางลำเลียงถนนหมายเลข212สายบึงกาฬนครพนมพื้นที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเชื่อมต่อถนนหมายเลข222สายบึงกาฬพังโคนจึงเฝ้าติดตามจนพบรถยนต์เก่งต้องสงสัย2คันขับตามหลังกันมาบนถนนสายหมู่บ้านโป่งไฮบ้านใส่ทองเชื่อมต่อถนนหมายเลข222สายบึงกาฬพังโคนจึงได้ส่งสัญญาณไฟให้รถคันดังกล่าวหยุดรถเพื่อขอทำการตรวจสอบแต่ปรากฏว่ารถทั้ง2คันได้เร่งความเร็วขับหนีระหว่างการไล่ล่ามีรถยนต์อีก1คันพยายามสกัดขัดขวางรถของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ติดตามเชื่อว่าเป็นรถยนต์ในแก๊งเดียวกันจนกระทั่งทำให้รถเก๋งอีกหนึ่งคันเร่งความเร็วและอาศัยความมืดขับหลบหนีไปได้จากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมนายนิธิพร้อมยาไอซ์83กิโลกรัมและยาบ้า 220,000 เม็ดจากการสอบถามนายนิธิผู้ต้องหาให้การรับว่าเป็นคนรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้จากจังหวัดบึงกาฬเพื่อจะส่งต่อไปในเขตพื้นที่ทางจังหวัดภาคกลางโดยมีนายสำเริงหรือเอทำหน้าที่เป็นเกาหน้าดูต้นทางต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนายสำเริงได้จากการตรวจสอบประวัติคดีอาชญากรรมพบว่านายนิธิและนายสำเริงเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาก่อนณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนำกำลังพลลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลยร่วมกับคณะครูและชาวบ้านพัฒนาโรงเรียนบ้านหักเบี้ยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพานที่2109ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนณโรงเรียนบ้านหาดเบี้ยอำเภอปากชมจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทหารพานได้ร่วมกับคณะครูและชาวบ้านซ่อมแซมรั้วโรงเรียนทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบให้สะอาดปลอดภัยภารกิจนี้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีให้แก่เยาวชนปลูกฝังแรงบันดาลใจในการศึกษาอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันอาทิตย์ถึงหน้าเราจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรแต่เราไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับ
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
3: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
2: 4ปีครับ
3: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
2: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
4: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
1: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจสน.ลุมพินีร่วมบุกจับ2ผับเถื่อนย่านราชดำริเปิดแอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเร่งเอาผิดตัวการใหญ่ลักลอบเปิดผับสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เร่งรีบต
6: อง
5: นี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: การดึกที่ผ่านมาพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า50นายบุกเข้าตรวจสถานบันเทิง2แห่งภายในซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตประทุมวันกทม.หลังได้รับแจ้งว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มคนต่างด้าวที่อาจผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบนักเที่ยวชาวต่างชาติทั้งชายและหญิงรวมกว่า100คนเจ้าหน้าที่จึงคัดแยกตรวจหาสารปัสสาวะสารเสพติดในปัสสาวะพบนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1รายทั้งนี้พบว่าสถานบันเทิงทั้ง2แห่งได้เปิดให้บริการได้ไม่นานและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการมีผู้จัดการและผู้ดูแลร้านเป็นคนไทยขณะที่พนักงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวบางรายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับที่นายจ้างระบุไว้และบางรายทำงานในลักษณะอาชีพสงวนของคนไทยจึงดำเนินคดีกับพนักงานรวม15รายและนักเที่ยวที่ตรวจพบสารเสพติด1รายก่อนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปการสู้รบฝั่งเมียนมาตรงข้ามบ้านโกนเกณฑ์ยังระอุล่าสุดกระสุนปืนคอและกระสุนปืนเล็กของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายหลุดข้ามแดนเข้ามาฝั่งไทยตกลงในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
9: เมื่อคืนที่ผ่านมาสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาพื้นที่บ้านมิลป่านอำเภอเมืองบดีจังหวัดเมืองบดียังคงระอุส่งผลทำให้มีลูกกระสุนคอหลุดข้ามแดนตกลงฝั่งไทยหนึ่งลูกนอกจากนี้ยังมีกระสุนปืนเล็กตกในพื้นที่โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในวันนี้พบว่าหางของลูกระเบิดตกที่บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านห้วยมาวงที่ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดตกบริเวณพื้นที่บ้านเลขที่215หมู่1บ้านมหาวันซึ่งเจ้าหน้าที่จัดนำลูกระเบิดดังกล่าวไปทำลายต่อไปนอกจากนี้พบว่ามีบ้านเรือนของราษฎรบางส่วนได้รับผลกระทบจากลูกกระสุนปืนเล็กไม่ทราบขนาดหลุดข้ามแดนมาฝั่งไทยซึ่งโชคดีไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายทั้งนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงจะมีการสั่งปิดห้างข้ามทุกจุดในพื้นที่หมู่2หมู่4และหมู่9ตำบลมาวันเพื่อไม่ให้มีการส่งสิ่งของสนับสนุนผู้ที่สู้รบทำให้สถานการณ์ไม่มีการสู้รบเงียบได้เพียง2วันก่อนที่จะเกิดการสู้รบอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่จะมีการราดตระเวนรักษาที่ประทายและดูแลความปลอดภัยของราษฎรตามแนวชายแดนต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: และมาติดตามสรุปข่าวกีฬาต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: เนย์มาร์จูเนียร์นักเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลบริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 2.5 แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8.7 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันไม่ถึง1นาทีเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยความรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดในประเทศเวเนซุเอลาขณะที่มูลนิธิสโมสรบาร์เซโลน่ายังได้ร่วมสมทบทุนเพิ่มอีก 100,000 ยูโรหรือประมาณ 3.8 ล้านบาทท่ามกลางวิกฤตที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,450 คน ส่วนเจอร์เก้นคล็อปอดีตผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลเตรียมหวนคืนสู่วงการคุมทีมอีกครั้งหลังมีรายงานว่ากุนซือวัย59ปีได้ตอบรับข้อเสนอในการเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมอีซิเล็กเยอรมนีเรียบร้อยแล้วทั้งนี้รายงานยังระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวเหลือเพียงการสรุปรายละเอียดสัญญาขั้นสุดท้ายก่อนบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้โดยคล็อปแสดงความต้องการรับงานสุดหินและพร้อมจะนำทัพอีเซเล็กก้าวสู่ยุคใหม่หลังจากที่ยูเรียนนาเกลมันเพิ่งอำลาตำแหน่งเนื่องจากพาทีมบ้านเกิดตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ขณะที่ศึกวอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่ประเทศโปแลนด์ได้สร้างสถิติช็อกโลกเมื่อทีมตบลูกยางหนุ่มเจ้าภาพโปแลนด์เบอร์หนึ่งของโลกดวลกับทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนที่ทั้ง2ทีมจะทำคะแนนรวมกันมากถึง98แต้มในเซตเดียวท่ามกลางการดวลกันแบบมาราธอนนานถึง59นาทีก่อนที่อาร์เจนตินาจะเป็นฝ่ายตบเบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์50ต่อ48คะแนนสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
11: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: EFM News
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
16: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
17: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
18: GFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
19: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน่ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่าระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันอาทิตย์พักผ่อนเต็มที่แล้วสมองของคุณพร้อมรับงานหนักหรือยังครับ
9: EFM Playlist Non-Stop
10: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นำเสนอในเรื่องเกิดแต่กับกรุงนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานครค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆมาชวนทุกคนเข้าร่วมดีไซน์ความปลอดภัยในกรุงเทพมหานครผ่านเวทีประกวดไอเดียโดยกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสะดวกปลอดภัยผ่านกิจกรรมการแชร์ไอเดียและร่วมดีไซน์ความปลอดภัยเมืองเวทีประกอบประกวดไอเดียเกิดแต่กับกรุงเมืองสะดวกปลอดภัยชาเลนนั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อการประกวดกรุงเทพจะปลอดภัยด้วยไอเดียนี้นะคะมาร่วมกันเสนอไอเดียสร้างเมืองให้ปลอดภัยผ่านคลิปสั้นความยาวไม่เกิน1นาที30วินาทีนั่นเองค่ะโดยเป็นการหยิบประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยเมืองชีวิตทรัพย์สินจิตใจและความเป็นอยู่มาคิดต่อกันนะคะว่าจะทำอย่างไรเมืองถึงจะปลอดภัยมากกว่าเดิมไม่จำเป็นต้องตัดต่อให้ยุ่งยากเพียงแค่โฟกัสที่ไอเดียแล้วก็ความเป็นไปได้ในอนาคตค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ LINE @นะคะ @ab ขออภัยค่ะไปที่ LINE นะคะก็จะเป็นเข้าไปที่เพื่อนๆ @bkk_safe ก็สะกดตรงตัวเลยนะคะนั่นก็คือSAFE นั่นเองค่ะต่อกันเลยค่ะกับกิจกรรมนะคะที่ทางสำนักงานพระคลังข้างที่ก็มีการเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนไทยทั่วประเทศผู้ที่มีใจรักเพลงไทยเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยค่ะเข้ามาร่วมประกวดขับร้องเพลงโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569นะคะชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทซึ่งก็ได้มีการรับสมัครมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็จะปิดรับสมัครในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนหรือคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะที่สนใจอยากจะส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมดีมากๆเลยค่ะก็คือโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่สำหรับปีนี้จัดขึ้นนะคะครั้งที่3ประจำปี2569ประกวดเพลงลูกกรุงประเภทเพลงลูกทุ่งและประเภทเพลงไทยร่วมสมัยนั่นเองค่ะมาดูกันที่คุณสมบัติของน้องๆเยาวชนนะคะก็จะต้องเป็นน้องๆเยาวชนที่อายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าณวันที่สมัครค่ะและต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2ในซีซั่น1และซีซั่น2นะคะไม่เป็นผู้ที่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานหรือบริษัทใดในกรณีมีสัญญาผูกมัดก็จะต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยก็ไปติดตามข่าวสารข้อมูลรายละเอียดกันได้ที่เพจ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเรื่องกิจกรรมดีๆในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ที่มีกิจกรรมดีๆมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะมีบุตรหลานนะคะที่อยากจะส่งเข้ามาร่วมกับกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเลยนะคะไปต่อกันที่การประกวดบทความเรื่องเล่าบทเรียนจากการรบไทยกัมพูชาค่ะกิจกรรมนี้นะคะชิงเงินรางวัล นะคะรางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 10,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลรองชนะเลิศลำดับ1รับเงินรางวัล 5,000 บาทจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2รับเงินรางวัล 2,000 บาทจำนวน20รางวัล รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่3รับเงินรางวัล 1,000 บาทจำนวน20รางวัลและรางวัลสุดท้ายรางวัลชมเชยรับเงินรางวัลจำนวน500บาทจำนวน50รางวัลเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะส่งผลงานด้วยตนเองค่ะผ่านทางอีเมลนะคะ ml0318@rtaraf.mi.th ภายในวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะก็เหลือเวลาอยู่อีกแค่สักประมาณ3วันเนาะก็วันนี้ก็เป็นเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้ก็เหลือ5วันนี้เป็นวันที่5เหลือเวลาอีก5วันค่ะก็สามารถที่จะส่งเรียงความหรือว่าบทความนะคะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้เลยนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมท่านใดที่อยากจะโทรไปสอบถามพูดคุยเพื่อที่จะให้เกิดความแน่ชัดอันนี้ก็ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์025721359 025721359โดยจะมีการประกาศรายชื่อนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยในวันที่15กันยายนค่ะที่เว็บไซต์www.rtaraf.mi.th ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับสายบิวตี้และในวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับสายบิวตี้ห้ามพลาดเลยนะคะมาร่วมอัปเกรดความสวยด้วยนวัตกรรมสมุนไพรไทยที่บูธ T Beauty Zone Herbal for Beauty ค่ะที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยรู้ว่าสมุนไพรไทยชิคและอินเทรนแค่ไหนนะคะสำหรับตารางเวิร์กช็อปนะคะก็มีกิจกรรมพิเศษสุด Exclusive ที่จะมาชวนทุกท่านลงมือทำด้วยตนเองค่ะก็จะมีการปรุงถุงหอมกลิ่นดอกบัวหอมมะลิผ่อนคลายสไตล์คนเมืองนะคะสัมผัสมิติใหม่ของครีมมาร์กหน้าใบบัวบกสมุนไพรสายกู้ผิวพังปลอบประโลมผิวลดรอยแดงการทำสครับนะคะขัดผิวจากขมิ้นชันสูตรเฉพาะเพื่อผิวโกลสวยเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนร่วมสนุกกันได้ก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างที่จะมีที่นั่งที่จำกัดนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆแล้วค่ะงานนี้ชื่อว่างาน Thailand Herbal Expo 2026มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของข่าวปลอมในช่วงนี้กันบ้างนะคะล่าสุด PAส่งหนังสือแจ้งดับกระแสไฟฟ้าจากมาตรวัดไฟฟ้าชำรุดและให้เปลี่ยนหม้อมิเตอร์ท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ได้รับหนังสือตัวนี้ค่ะมารับฟังกันนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองค่ะกระทรวงดีอีก็มีการไปตรวจสอบนะคะโดยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEAโดยออกมายืนยันแล้วค่ะว่าเป็นข่าวปลอมโดยพบว่าเอกสารที่มีการส่งต่อกันนี้นะคะเป็นเอกสารปลอมที่จัดทำขึ้นโดยมิจฉาชีพโดยทางด้านของ PEA เนี่ยไม่มีนโยบายส่งหนังสือหรือว่าเอกสารแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมาตรวัดไฟฟ้าชำรุดและให้เปลี่ยนหม้อมิเตอร์เพราะฉะนั้นค่ะขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างส่งเอกสารดังกล่าวซึ่งอาจเป็นการหลอกให้ลงทะเบียนทำธุรกรรมหรือข้อมูลหรือเป็นการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะหากประชาชนมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านสายด่วน1129 PEA Contact Center หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ได้โดยตรงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวง DE เองเนี่ยเขาก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะในเรื่องของความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกเผยแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลถ้าหากขาดความรู้เท่าทันส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมก็จะทำให้เกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลและอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นแล้วก็ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อเท็จจริงของข่าวหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดค่ะก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้สื่อข่าวกันได้เนาะกดแชร์กันแบบแชร์ไวแชร์แบบทันเวลาก็คือฉันก็คิดว่าข้อมูลฉันแน่นเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปนะคะอยากจะให้เช็คก่อนชัวร์ค่ะไม่ใช่ค่ะเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์เพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเราแล้วก็ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเราแชร์ไปให้กับคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบตัวเรานะคะก็อยากจะให้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเนาะแล้วเราก็ค่อยแชร์กันนะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนจะพักช่วงแรกกันก็อยากจะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะในช่วงนี้เรื่องของโรคมือเท้าปากซึ่งถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวเด็กเล็กมากๆเลยนะคะโรคมือเท้าปากค่ะเป็นโรคที่ติดต่อพบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและช่วงเปิดเทอมหลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีอย่าลืมนะคะว่าน้อง5ปีน้องที่ต่ำกว่า5ปีเนี่ยน้องยังไม่สามารถที่จะภูมิคุ้มกันน้องยังไม่แข็งแรงเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้องไม่สามารถที่จะป้องกันตนเองได้เพราะฉะนั้นคนที่จะป้องกันเชื้อโรคให้น้องนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวนะคะที่จะต้องดูแลน้องเนาะก็อยากจะให้สังเกตอาการเบื้องต้นค่ะถ้าน้องมีไข้เจ็บปากกินอาหารลำบากมีแผลในปากผื่นหรือตุ่มแดงที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือก้นเนี่ยวิธีป้องกันง่ายๆนะคะที่เราจะสามารถเซฟน้องๆจากโรคมือเท้าปากได้เลยนะคะนั่นก็คือล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดของเล่นและพื้นผิวสัมผัสใช้ช้อนกลางไม่ใช้ของร่วมกันหากว่าพบว่าน้องไปโรงเรียนแล้วกลับมาเนี่ยน้องป่วยเราก็ควรที่จะให้น้องหยุดเรียนพักรักษาตัวค่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะเชื้อโรคไม่ให้ไปแพร่กระจายให้กับเพื่อนๆนะคะและที่สำคัญค่ะก็อยากจะเมื่อเรารู้ว่าลูกของเราเนี่ยบุตรหลานของเราเป็นโรคมือเท้าปากก็อยากจะให้แจ้งไปทางครูประจำชั้นด้วยนะคะเพื่อที่ว่าครูประจำชั้นเนี่ยจะได้แจ้งไปถึงผู้ปกครองท่านอื่นๆค่ะให้เฝ้าระวังบุตรหลานนะคะก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นการกักกันโรคในระดับหนึ่งอันนี้ก็เรียกได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการป้องกันร่วมกันเนาะเพื่อสุขอนามัยที่ดีค่ะก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะฝึกให้น้องล้างมือให้เป็นกิจวัตรประจำวันให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบคล้ายๆเป็นนิสัยของน้องเลยค่ะเข้าห้องน้ำหลังเข้าห้องน้ำก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารก่อนทานขนมนะคะก็ต้องล้างมือเมื่อทานเสร็จก็ต้องล้างมือก็อยากจะให้ฝึกน้องๆกันตั้งแต่ในครอบครัวไปเลยเนาะเวลาน้องออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยน้องก็จะได้สามารถที่จะป้องกันตนเองจากเชื้อโรคต่างๆได้นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: และในวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆ นะคะมาดูขั้นตอนในการสมัครการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสมัครอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้น้องๆเสิร์ชหาคำว่าสร้างศิลป์ 69.com หลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆได้ศึกษารายละเอียดต่างๆและกดที่สมัครการประกวดหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะได้กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจำบัญชีผู้ใช้รวมถึงพาสเวิร์ดด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปและเมื่อน้องๆ นะคะกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ขอแนะนำนะคะให้น้องๆ นะคะได้พิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยจะต้องมีการเซ็นใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเวลาของน้องๆที่ได้รังสรรค์ผลงานภาพวาดออกมาให้สวยงามเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัครที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304โดยเราจะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ค่ะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญให้น้องๆเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ส่งผลงานพร้อมกับใบสมัครและรวมถึงหมายเลขการติดตามพัสดุและพี่ๆกองอำนวยการก็จะได้รับผลงานของน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook การประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยแล้วไว้พบกันนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการเสวนาการสร้างความพร้อมกำลังพลกองทัพไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะก็ต้องท่านก็ได้กล่าวนะคะว่าความพร้อมในยุคดิจิทัลแล้วก็การรับมือกับภัยคุกคามว่าเราได้เห็นอยู่แล้วในห้วงความขัดแย้งที่ผ่านมามีหลายงานค่ะที่เกี่ยวข้องกับกองทัพซึ่งไปเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดยตัวท่านเองก็ได้กล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นก็คือ AI คือสิ่งที่กองทัพไทยเนี่ยได้ทำมาคือการจัดตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมกองทัพไทยนะคะซึ่งจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วยด้านกิจการอวกาศเพื่อประสานงานกับกองทัพอากาศซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักแล้วก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระบบอัตโนมัติอย่างเช่น โดรนหุ่นยนต์ยานใต้น้ำยานผิวน้ำรวมไปถึงอะไรก็ตามค่ะที่ใช้ระบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้รวมไปถึงการป้องกันภัยทางอากาศซึ่งการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดนี้นะคะจะถูกขับเคลื่อนด้วย AIตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปและ AI ก็จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกเรื่องรวมถึง AI จะเข้าสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วดังนั้นเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะที่เทคโนโลยีมีความชัดเจนได้แล้วค่อยไปพัฒนาแต่ปัจจุบันเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจพัฒนาปรับเปลี่ยนเรียนรู้ไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความพร้อมในมิติทางด้านการทหารนั่นเองค่ะเมื่อถามว่า JCC ทำลายของกองทัพที่จะใช้ AI อยู่ในช่วงเวลาใดท่านพลเอกอุกฤษนะคะท่านก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ JCC ได้รับความอนุมัติจากสภากลาโหมแล้วและอยู่ในช่วงทดลองการปฏิบัติงานโดยในวันที่1ตุลาคม2569นี้จะมีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยอย่างเป็นทางการและวางไทม์ไลน์เอาไว้ว่าในช่วง3ปีแรกและการจัดตั้งหน่วยอย่างเป็นทางการเราจะต้องมีแนวความคิดต้องมีแผนพัฒนาที่เป็นพิมพ์เขียวที่ชัดเจนของกองทัพไทยในเรื่องของมิติดิจิทัลอย่างชัดเจนได้ไม่ได้หมายความว่าการจัดตั้งหน่วยในครั้งนี้เป็นสูตรสำเร็จและเป็นสิ่งที่ถูกต้องท่านดังกล่าวอีกนะคะว่าซึ่งขณะนี้เราเริ่มทำและถ้าหากยังไม่ถูกสามารถปรับเปลี่ยนได้การที่ให้เกิดความชัดเจนและค่อยจัดตั้งจะทำให้เราเสียเวลาซึ่งในแต่ละปีเราต้องมีการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อให้เห็นว่าในกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเราจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระบบอัตโนมัติกันอย่างไรมีหลักนิยมมาตรฐานที่เป็นการปฏิบัติร่วมของกองทัพไทยและท่านก็ทิ้งท้ายเลยนะคะว่าในเรื่องของการป้องกันภัยทางอากาศภายหลังรัฐบาลและมอบหมายกองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเราจะรวมเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในเรื่องของการป้องกันภัยทางอากาศรวมกับงานเก่าที่เรามองว่าภัยคุกคามทางอากาศก็คือเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเราต้องมองไปถึงขีปนาวุธอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองค่ะสวอมโดรนด้วยภัยคุกคามที่อยู่บนอากาศทั้งหมดต้องมองแบบองค์รวมเช่นเดียวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราก็ต้องมีแผนพัฒนาด้วยและบุคลากรอย่างชัดเจนถึงจะก้าวเดินได้นั่นเองค่ะและก็ถือว่าเป็นเรื่องของการพัฒนานะคะกองทัพไทยเนี่ยให้ก้าวทันในยุคสมัยนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของการทำความดีนะคะทางด้านของสภากาชาดไทยขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรไทยทั่วทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาร่วมสืบสารพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อเป็นการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านท่านนั่นเองค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปที่เรื่องของการเดินหน้าลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องในส่วนของรัฐบาลกันบ้างค่ะทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เห็นชอบร่วมการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอเฟส2เพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกเนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จนะคะโดยมียอดจำหน่ายรวม 135.40 ล้านบาทนะคะมีร้านค้าเข้าร่วม 51,491 ร้านประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า 1.08 ล้านคนและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนได้มากกว่า29ล้านบาทนะคะซึ่งโครงการในเฟส2เนี่ยจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ค่ะระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนนั่นเองค่ะก็จะมีการจัดจำหน่ายนะคะที่อำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ซึ่งในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีสินค้า House Brand จากห้างค้าส่งแล้วก็ห้างปลีกชั้นนำนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นร้านค้าปลีกชั้นนำนั่นเองค่ะพร้อมกับเป็นการนำสินค้าแบรนด์ทางเลือกนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะนอกจากนี้โครงการนี้นะคะยังเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขณะที่กรมการปกครองเองนะคะก็ได้กำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้กันบ้างนะคะล่าสุดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะเกี่ยวกับเส้นทางของพายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนใต้ตอนกลางซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะคะแม้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางขณะที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันค่ะยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมพื้นที่ค่ะก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยสอบถามหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยได้นะคะที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะไปเตือนมิจฉาชีพกันอีกสักนิดนึงนะคะปัจจุบันมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าเป็นการแจกซิมการ์ดฟรีหรือว่ารับซิมฟรีเพียงทำตามขั้นตอนเพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อเนี่ยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาเน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันตนเองค่ะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นก็คืออย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือข้อความที่อ้างว่าแจกซิมฟรีอย่าสแกนใบหน้าหรือยืนยันตัวบุคคลยืนยันตัวตนให้กับบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะหากพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับมิจฉาชีพหรือถูกหลอกลวงสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์ AOC ที่สายด่วน1441อย่าลงเชื่อของฟรีนะคะที่ต้องแลกด้วยข้อมูลส่วนตัวเพราะอาจมีราคาที่ต้องจ่ายมากกว่าที่คิดนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกลุ่มผู้แสวงบุญนราธิวาส71ชีวิตที่โดนลอยแพกลางสุวรรณภูมิเดินทางถึงภูมิลำเนาแล้วอย่างปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
6: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมต้อนรับกลุ่มชาวไทยมุสลิม71คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีซื้อแพ็กเกจและตั๋วเครื่องบินจากบริษัทเถื่อนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้แสวงบุญได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่ปรากฏว่าไม่มีการจองตั๋วเครื่องบินและวีซ่าให้ทำให้ต้องตกค้างที่สนามบินไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเมื่อทางกระทรวงคมนาคมทราบเรื่องจึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดรถบัสนำผู้เสียหายเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนราธิวาสตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนรับลงทะเบียนร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง71รายเพื่อเตรียมใช้หลักฐานเอาผิดกับบริษัทเถื่อนพร้อมเรียกร้องเงินคืนและเดินหน้าตัดวงจรการกระทำผิดต่อไปและมาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
7: จับตา 9-10 กรกฎาคมนี้ภารกิจนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือทวิภาคีคาดมีการพูดคุยหารือด้านความมั่นคงชายแดนใต้และเศรษฐกิจเร่งแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งหลังจากทางการมาเลเซียแบนกุ้งจากไทย5สายพันธุ์นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่าง 5-7 กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่วันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาและก่อติดคดีแอร์โฮสเตสสาวถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมยึดเฮโรอีนซึ่งทางการไทยเร่งขยายผลเครือข่ายมองเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วเร่งล่าตัวเครือข่ายหลังจับกุมชายเสื้อฮู้ดน้ำเงินที่นำส่งพัสดุได้และยังต้องติดตามประเด็นการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังคณะกรรมการตรวจสอบครบ7วันพบผลสืบสวนทุจริตผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบภาคกและขโดยเร่งตรวจสอบคะแนนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว 15,520 คนภายใน3วันห่วงระหว่าง 4-6 กรกฎาคมนี้และต้องติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตากหลังการสู้รบในฝั่งเมียนมารุนแรงมีกระสุนรวมทั้งโดรนโจมตีล้ำมาตกในฝั่งไทยหลายครั้งในรอบสัปดาห์ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ts
8: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ยอะแค่เธอรู้ก็พอ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
4: E-spiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM 94ท้องอารมณ์ดี
4: EFM playlist non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในกชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดี Facebook และ TikTok กชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยกชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักส์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมว
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันอาทิตย์ถึงหุ่นจะไม่ตรงมาตรฐานแต่ว่ารักที่มีให้คุณนั้นยาวนานกว่าใคร
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
3: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
6: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
5: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
6: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวย
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อ EFM Playlist of the Week
8: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
9: Number 1ใ
10: จเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคนถือกล่องพัสดุส่งให้แอมีนาสารภาพรับกระเป๋าลายช้างบรรจุเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาได้ค่าจ้าง 60,000 บาทก่อนจ้างคนไปส่งที่คอนโดแอร์สาวสักครู่มาติดตามค่ะ
15: เทพไทยหรอปากสะอาด
16: แม่เทพไทยปากสะอาด
17: เทพไทยปากสะอาด
18: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
16: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
18: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ตำรวจคุมตัวอุทัยคนถือกล่องพัสดุส่งให้แอมีนาชี้จุดเกิดเหตุเพิ่มล่าสุดรวบผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีเพิ่มได้อีกหนึ่งรายทำหน้าที่รับฝากพัสดุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนที่ถูกตีกลับมาจากซอยเสือใหญ่คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: ตำรวจคุมตัวนายอุทัยคนถือกล่องส่งให้กับแอร์มีนาไปตรวจคนและชี้จุดเพิ่มตามคำให้การที่อ้างว่าหลังจากที่ส่งให้กับเหยื่อที่ซอยเสือใหญ่ในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาแต่เหยื่อปฏิเสธที่จะจับและรับพัสดุโดยนายอุทัยได้ไปรับพัสดุคืนเมื่อวันที่26มิถุนายนก่อนที่จะนำถุงผ้าลายช้างยัดใส่ถุงดำและนำไปโยนทิ้งริมถนนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่พลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุทธิรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่าขณะนี้ตำรวจสามารถระบุผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีได้เพิ่มอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นเพื่อนของนายอุทัยที่ทำหน้าที่เอาพัสดุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่ไปทิ้งโดยหลังจากที่นายอุทัยขี่รถจักรยานยนต์ไปเอากลับมาก็นำไปฝากไว้ที่เพื่อนคนนี้และพอมีข่าวคดีแอมีนาเพื่อนของนายอุทัยก็เอากระเป๋าซุกซ่อนเฮโรอีนไปโยนทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานจากการสอบปากคำเพิ่มเติมนายอุทัยยังอ้างว่าได้รับกระเป๋าลายช้างบรรจุเฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวและนำมาพักไว้เพื่อบรรจุในกล่องที่หอพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นได้จ้างนายอติราชหรือเป้คนขับรถเก๋งจากอยุธยาไปส่งพัสดุที่คอนโดย่านบางนาซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนายเป้ก่อนหน้านี้ว่าได้รับจ้างขับรถ 1,600 บาทแม้นายอุทัยจะจ้างนายเป้ขับรถไปส่งพัสดุทั้ง3ครั้งแต่อ้างว่า2ครั้งแรกจำไม่ได้ว่าจ่ายค่าจ้างไปเท่าไหร่มีเฉพาะครั้งนี้ที่จ่ายไป 1,600 บาทส่วนรายที่ชื่อดินลินจะเป็นคนสั่งไปส่งของที่คอนโดบางนาให้กับแอมีนาหรือไม่นั้นพลตำรวจตีธีรเดชระบุว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดขอทำการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมก่อนณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสฉลองวันชาติสหรัฐและครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐที่ National Mall ในใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีหลังจากล่าช้าไปเกือบ2ชั่วโมงเนื่องจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้ต้องอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่ก่อนจะอนุญาตให้กลับมารอฟังสุนทรพจน์ของทรัมป์โดยทรัมป์กล่าวว่าความฝันในแบบของชาวอเมริกันการได้หวนกลับมาแล้วทั้งนี้ทรัมป์ยังได้หยิบยกประเด็นทางการเมืองที่เขามักใช้ในการหาเสียงขึ้นกล่าวถึงทั้งเรื่องการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์การสนับสนุนกฎหมายเซฟอเมริกาแอคท์รวมถึงสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนขณะเดียวกันมีรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสะพานบรุกลินในนครนิวยอร์กระหว่างการแสดงดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนจำนวนมากที่มาชมการแสดงดอกไม้บริเวณริมแม่น้ำอีสต์อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้และประเมินความเสียหายของสะพานแห่งนี้แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
5: พกถุงผ้าปฏิเสธถุงพลาสติกเท่านี้ก็ช่วยโลกได้หยุดขยะพลาสติกเริ่มที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เขียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นน่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ไม้นี่แหละเขาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีวันอาทิตย์เปลี่ยนบรรยากาศวันหยุดด้วยการไปคาเฟ่หรือร้านหนังสือใหม่ๆเติมแรงบันดาลใจให้ตัวเองกันนะครับ
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
3: วสานไหมวัยกลางคน
4: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
5: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
6: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs Dบีบายซี
7: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
8: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
9: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
7: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนก
10: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
11: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
12: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
10: วันพุธ
11: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
12: แฉข่าวเช้า First Class
10: วันพฤหัสและวันศุกร์
11: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
13: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
14: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
15: EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะน้ำในคลองสตอเลยจุดวิกฤตทะลักเข้าท่วม4หมู่บ้านในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดประชาชนนับร้อยหลังคาเรือนถูกตัดขาดสักครู่มาติดตามค่ะ
19: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายพงพัฒน์สินรายในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ระดับน้ำในคลองสตอได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดวัดได้ที่ระดับ9เมตร30เซนติเมตรเลยขั้นวิกฤตที่8เมตรแล้วส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรของประชาชนในหลายพื้นที่เบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจำนวน4หมู่บ้านประชาชนนับร้อยหลังคาเรือนเดือดร้อนหนักเบื้องต้นทางอำเภอได้จัดส่งและแจกจ่ายเรือท้องแบนไปยังผู้นำท้องที่ในแต่ละหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรเข้าออกพื้นที่และใช้ในการขนย้ายสิ่งของจำเป็นในส่วนของการสนับสนุนเสบียงอาหารนั้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังสามารถช่วยเหลือและจัดการเรื่องอาหารเองได้อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายและท่วมขังไปจนถึงช่วงเย็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่มีแผนเตรียมพร้อมจัดทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกบ้านที่ถูกน้ำท่วมต่อไปตำรวจขยายผลจับกุมเพิ่มหนุ่มพะเยารับฝากกระเป๋าเฮโรอีนให้แอมีนาหลังทราบข่าวกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: นายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยาถูกตำรวจนครบาลเข้าทำการจับกุมพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างจำนวน7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากการซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกใสจำนวน2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนทั้งนี้นายนันทวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ตนได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบว่าแอร์ฮอสเตสสาวถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียจึงเกิดความกลัวได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้ตนจึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตะเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานโดยจุดสำคัญคือบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำที่ภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างหลงเหลืออยู่จริงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจึงได้ทำการสกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่ตามเศษผ้านำมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นสารเฮโรอีนณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมืออ
2: ย่า กลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุล

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: บ่าย3โมงกับอีก8นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับดีเจเคเบิลนะครับวันนี้รับหน้าที่แทนน้องพีม1วันนะครับน่าจะติดภารกิจก็เลยมาดูแลในช่วงของ New Release แทนน้องพีมนะฮะก็แนะนำเพลงใหม่กันเนาะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นั่งไล่เช็คอยู่นะครับว่ามีเพลงใหม่เข้าขึ้นเรามาเยอะขนาดไหนโอ้โหเยอะมากนะฮะเดี๋ยวจะทยอยค่อยๆไล่ไปทีละเพลงนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าเคยฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่ามันเพิ่งปล่อยออกมามันเป็นเพลงใหม่เนี่ยส่งเข้ามาหาผมได้นะครับถ้ามีเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนแล้วก็รวมไปถึงแนะนำเพลงใหม่เข้ามาได้อยากจะฟังเพลงใหม่เพลงไหนแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราเลยขอบคุณด้วยนะครับ EFM New Release สำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนครับ
2: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: 5เพลงใหม่เลือกมาแนะนำกันนะครับผม5เพลงนี้ก็เป็นจังหวะเร็วๆสนุกสนุกทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือไม่แพ้ใครจาก Process นะครับรวมไปถึงมีโอเคเจเลอร์ไอพาลิสนะครับเทสดีจากนัดด่านครับแล้วก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าฝากเพลงนี้หน่อยได้ไหมครับฝากส่งด้วยนะจากพี่บอยโกศิยพงษ์แล้วก็เจ้านายนะครับเพิ่งเข้ามาในคลื่นของเราเลยนะครับรวมไปถึง1เพลงนี้คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาอีกแล้วนะครับบอกว่าเป็นเพลงของ No One Else แล้วก็ Copper Bus นะครับนี่คือคนคนนี้เป็นของคุณครับ
1: คนที่

0: BFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
3: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
7: สวัสดีวันอาทิตย์ชีวิตจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวัน
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: สาย3โมงกับอีก35นาทีนะครับลุยกันต่อกับเบรกที่2คุณผู้ฟังครับวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดเนาะหลายคนก็ทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านกันนะครับคุณผู้ฟังทำอะไรกันในวันหยุดแบบนี้ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่พูดถึงกิจกรรมเมื่อวานนี้เนี่ยไปเจอ1กิจกรรมมาคุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยเหมาะมากๆแล้วก็ถ้าเขาจัดอีกผมจะไปนะฮะเมื่อวานนี้ที่สวนลุมคุณผู้ฟังครับช่วง5โมงจนถึง6โมงนะครับเขามีการนัดรวมตัวกันถามว่ารวมตัวมาทำอะไรนะครับรวมตัวกันมานั่งเฉยคุณผู้ฟังนั่งเฉยๆจริงๆที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วทุกคนนั่งแบบไม่เล่นมือถือแล้วก็นั่งมองไปข้างหน้าด้วยความว่างเปล่านะครับรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่เขาบอกว่าให้มันพักผ่อนสมองแล้วก็พักผ่อนจากหน้าจอว่างนะครับ5โมงถึง6โมง1ชั่วโมงเต็มๆไม่ทำอะไรเลยอยากลองไปทำบ้างจังเลยน่าจะเก่งน่าดู

ยักแก้แพ้นะครับซิงเกิลล่าสุดของณนนท์นะครับย้อนกลับไปซิงเกิลที่แล้วชื่อเพลงว่าผิดมากไหมนะคุณผู้ฟังมีโอกาสได้นั่งคุยกับณนนท์นะครับเขาพูดถึงว่าการทำงานหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมีความเป็นตัวเองในเนื้องานมากยิ่งขึ้นงานทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยก็จะผ่านจากตัวเขาหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูติดตามต่อไปแล้วกันนะครับผิดมากไหมเนี่ยเพลงช้าเนาะยักแก้แพ้เป็นเพลงเร็วนะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีทั้ง2แบบเลยนะทั้งช้าทั้งเร็วนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้ครับมีอันตรายไม่ถึงตายจากลองฟองนะครับกลิ่นฝนตั้นเฟิร์สวันจัดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเรนโซนมายาลาบซีนายด้วย

นี่คือสายตาฝ้าฟางนะครับ Mercury Goldfish นะครับทั้งเปลนชื่อเพลงด้วยแล้วก็บอกกับตัวเองด้วยว่าสายตาฝ้าฟางเมื่อกี้อ่านชื่อเพลงผิดนะครับขออภัยด้วยสำหรับเพลงของละอองฟองนะครับชื่อเพลงว่าอันตรายไม่ถึงชีวิตนะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายชั่วโมงนี้อีกหนึ่งเพลงครับซิงเกิลล่าสุดของเจ้าขุนนะครับ Dance with the Devil แล้วชั่วโมงหน้ากลับมาแนะนำเพลงใหม่กันต่อนะครับขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนครับ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: แซนจริงๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีแซนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
1: สุดยอด
2: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
3: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
4: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
3: อ่านถูกแล้วตาพี่อ่าน
4: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
2: ว้าว
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะไข่ไก่คราหน้าฟาร์มเตรียมปรับขึ้นราคาแผงละ6บาทมีผลพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คราหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผงโดยปรับราคาจาก3บาท60สตางค์ต่อฟองเป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสวนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองมิถุนายน69เพิ่มขึ้นเป็น 3.69 คะแนนส่วนนักการเมืองอนุทินและไอรัชนกโดดเด่นสุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
19: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน69จำนวน 2,054 ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเฉลี่ย 3.69 คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 3.66 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้าน 4.17 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.03 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูล 35% รองลงมาคือนายเอกนิติธันประภาส 27.84% ขณะที่ฝ่ายค้านผลงานโดดเด่นที่สุดคือนางสาวรักชนกศรีนอก 30% รองลงมาคือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 24% ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนคือไทยช่วยไทยพลัส 62.37% ส่วนผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนคือการตรวจสอบโครงการไทยแลนด์ AI พาสปอร์ต 44% อย่างไรก็ตามภาพรวมดัชนีการเมืองไทยที่ขยับขึ้นมาโดยมีไทยช่วยไทยพลัสช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกและบรรเทาภาระค่าครองชีพในระดับหนึ่งแต่ยังถูกมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวจึงทำให้คะแนนด้านเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต่ำนอกจากนี้ผลงานของรัฐบาลและผลงานของนายกรัฐมนตรีปรับตัวลดลงสะท้อนว่าประชาชนจะชื่นชอบมาตรการช่วยเหลือเฉพาะด้านแต่ยังไม่ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมอย่างชัดเจนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: แม่ทัพภาคที่3และแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยคุณธมรรัตน์ขันธวินาหูรายงานค่ะ
0: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่ปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในพื้นที่โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อเสนอแนะรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และชุดประสานงานทีแมทของกองบัญชาการกองทัพไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนพร้อมเน้นย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่มีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาอธิปไตยของประเทศขอให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีวินัยและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายหลังการตรวจเยี่ยมคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อลำนึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายด้วยชมนรัตน์ขันธวินาหุรายงานค
20: ่
0: ะ
20: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ปักใจนะครับหนึ่งงานจากนิวที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเป็นเพลงใหม่นะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้เปิดมาด้วยดีใจที่ไม่มีเธอจาก Bus Because of You I Shine นะครับชั่วโมงที่2 DJ Cable นะครับ 4:00 นกับอีก16นาที EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยครับขนมแมวเรียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูน

ฟังครั้งแรกแล้วชอบเลยนะฮะก็เลยเอามาเปิดให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับนี่คือคิวปิดนะครับจากน้องมางวงแบมนะแล้วก็ได้แม่หายอภพรมาฟิชเชอริ่งกันด้วยนะครับพูดถึงคิวปิดคุณผู้ฟังกรรมเทพแผลงสอนนะครับถ้าสมมติกรรมเทพเนี่ยส่งมาให้เลือก2คนพร้อมกันบางทีมันก็อาจจะยากสำหรับเรานะครับกำลังพูดถึงติวเธอที่รัก My Tutor My Love คุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าตกที่นั่งลำบากสำหรับนางเอกของเรานะครับถ้าคุณมีแฟนที่เพียบพร้อมอยู่แล้วคุณจะหวั่นไหวกับคนอื่นหรือเปล่านะครับเรื่องราวของนักแสดงสาวชื่อดังนะฮะที่ทุ่มเททำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเพื่อคนรักและก็อนาคตที่ทั้งคู่วางแผนเอาไว้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าโชคชะตามันก็เล่นตลกนะครับได้พาติวเตอร์หนุ่มที่ก้าวเข้ามาโดยไม่คาดคิดความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการเรียนรู้กลับค่อยๆเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเธอแล้วก็ทำให้หัวใจเริ่มตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองเมื่อคนที่ใช่ในเหตุผลกำลังต้องเผชิญหน้ากับคนที่ใช่ในความรู้สึกเธอจะเลือกเดินตามสิ่งที่วางแผนไว้หรือจะเลือกฟังเสียงหัวใจนะครับและถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณจะเลือกอะไรคุณผู้ฟังติดตามเรื่องราวความรักที่ชวนตั้งคำถามไปพร้อมกันนะครับรับชมย้อนหลังกันได้4ตอนแรกนะครับแบบเต็มอิ่มได้แล้ววันนี้เฉพาะทางแอปวันดีเท่านั้นครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI Ad Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
2: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
1: 4ปีครับ
2: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
1: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
3: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
0: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: สวัสดีวันอาทิตย์อย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะความผิดพลาดคือบทเรียนที่จะทำให้เราเติบโตและเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นนะครับ
6: EFM New Release
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

3เพลงนะครับนี่คือไม่ชัวร์จากมิวมียูครับรวมไปถึงมี Working You จาก Mic Mac แล้วก็เชนจาก Pipe ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงแฉนะครับแล้วก็ยาวจนถึงช่วงตัวเองเลยแล้วก็พรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราต้อนรับเจเลอร์แล้วก็ไอซ์พาลิสนะครับมาโปรโมทเพลงในช่วงแฉข่าวเช้าประมาณสักประมาณ 9:30 นะฮะรอติดตามกันได้พรุ่งนี้นะครับวันนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลงขี้แงจาก Proxy เจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: รวบชายชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในคดีแอมีนาได้เพิ่มอีกหนึ่งรายที่อยุธยาสารภาพรับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนจากอุทัยพอรู้ข่าวแอร์สาวถูกจับกลัวความผิดจึงกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างไทยเทเฮโรอีนทิ้งชักโครกตำรวจยันเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าเป็นเฮโรอีนจริงขณะอุทัยคนถือกล่องพัสดุส่งให้แอมีนาถูกตำรวจนำตัวชี้จุดเกิดเหตุสารภาพได้ค่าจ้างรับกระเป๋าลายช้างบรรจุเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา 60,000 ก่อนจ้างคนไปส่งที่คอนโดแอร์สาวอ้างเพิ่งทำได้3ครั้งเพราะฐานะทางบ้านไม่ดีตำรวจเตรียมฝากขังพรุ่งนี้รัฐบาลเปิดให้ประชาชนสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรวม10ปีเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สวนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองมิถุนายน69เพิ่มขึ้นเป็น 3.69 คะแนนนักการเมืองอนุทินและไอรัชนกผลงานยังโดดเด่นขณะไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับยังดีตำรวจสน.ลุมพินีสนที่กำลังเจ้าหน้าที่กว่า50นายบุกจับ2ผับเถื่อนย่านราชดำริแอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตพบนักเที่ยวปัสสาวะม่วง1รายรวบพนักงานต่างด้าว15รายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับที่ระบุไว้เร่งเอาผิดตัวการใหญ่ลักลอบเปิดผับดำเนินคดีโดยเร็วกลุ่มผู้แสวงบุญนราธิวาส71ชีวิตที่โดนลอยแพกลางสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางถึงภูมิลำเนาแล้วอย่างปลอดภัยหลังโดนบริษัทเถื่อนโกงแพ็กเกจแสวงบุญประกอบพิธีอุมรอที่ซาอุด้านผู้ว่าราชการนราธิวาสสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับสคบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดพร้อมเอาผิดบริษัทเถื่อนเรียกเงินคืนเดินหน้าตัดวงจรการกระทำผิดประธานคณะกรรมาธิการการศาสนายืนยันกรณีสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไม่เป็นความจริงและไม่เคยเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการแต่อย่างใดกระสุนปืนใหญ่หนึ่งลูกหลุดข้ามมาตกในฝั่งไทยในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังการสู้รบในพื้นที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมายังเกิดขึ้นต่อเนื่องพบกระสุนปืนเล็กหลุดข้ามแดนบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังเพราะดียังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอุตุเตือนพายุไม้สักอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันหลังขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกช่วง 5-6 กรกฎาคมนี้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไข่ไก่คราหน้าฟาร์มเตรียมปรับขึ้นราคาฟองละ20สตางค์หรือแพงละ6บาทมีผลพรุ่งนี้กองทัพสหรัฐนำทัพเครื่องบินขึ้นบินโชว์เหนือท้องฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีวันประกาศอิสรภาพ4กรกฎาคมไม่พลาดโชว์ Air Force 1ลำใหม่ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบวันชาติสหรัฐ250ปีที่ National Mall ในกรุงวอชิงตันย้ำนี่คือยุคทองของสหรัฐพร้อมยกย่องความสำเร็จของอเมริกาหลังเคยตามหลังจีนและรัสเซียในด้านอวกาศแต่ตอนนี้สหรัฐไปไกลกว่ามากและนั่นเป็นเรื่องที่ดีมาก
4: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: สวัสดีวันอาทิตย์ความรักและความเข้าใจในครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
3: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สมาร์ทฮาร์ด
1: ขชาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโด้หรือดีโด้โยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM Playlist Non-Stop

0: ครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
0: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์กินน้อง
4: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
5: กินโน้ตสปูน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
3: กินโน้ตสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้อยู่บ้านดีแล้วครับออกไปข้างนอกก็เปลืองเงินเปล่าๆยิ่งมีจำกัดอยู่ด้วย
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: ออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
10: EFM Playlist

อยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันอาทิตย์การอาบน้ำอุ่นก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 5กรกฎาคมนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้นะคะอยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วค่ะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะคะยังสามารถพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับรายการเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะในขณะที่วันนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะแต่ว่ายังมีคนที่ต้องบอกว่าฟิตจัดเลยทีเดียวนะคะนั่นคือคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีของเรานี่เองนะคะใช้วันหยุดนั้นเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลแบบเงียบๆค่ะไปเคลียร์แฟ้มที่ค้างอยู่นะคะหลังจากที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะงานที่ทำเนียบรัฐบาลจะแน่นมากทีเดียวนะคะเพราะว่าจะเปิดต้อนรับบุคคลสำคัญแบบมาราธอนตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะคนที่ส่วนใหญ่แล้วนะคะตามบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตอนนี้นะคะคุณฟังเองเนี่ยก็จะต้องมีไข่ไก่ติดอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะติดตู้เย็นกันเอาไว้พรุ่งนี้ค่ะนะไข่ไก่จะขึ้นราคานะคะก็จะปรับขึ้นราคาหลังจากที่ตรึงราคามานานกว่า3เดือนนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีการปรับขึ้นราคาสูงขึ้นนะคะเขาบอกว่าไข่ไก่คระหน้าฟาร์มนั้นจะขึ้นราคาฟองละ3บาทเป็นฟองละ3บาท80สตางค์นะคะคือขึ้นจากราคาเดิมนะคะจะขยับขึ้นเล็กน้อยแปลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนเองนะฮะก็เวลาซื้อไข่ไก่เนี่ยก็จะต้องควักเงินเพิ่มนะฮะขึ้นมาอีกนะคะในขณะเดียวกันมาติดตามความคืบหน้าคดีของ

0: แอร์โฮสเตสสาวไทยนะคะที่ถูกจับกุมนะฮะถือถุงผ้ายาเสพติดไปที่ออสเตรเลียล่าสุดนี้นะคะมีการควบคุมตัวนะคะบุคคลที่เป็นคนนำถุงผ้ายาเสพติดส่งให้แอร์โฮสเตสสาวนี้นะคะไปชี้จุดนะเพราะว่าหลังจากที่เกิดข่าวเกิดขึ้นเนี่ยบุคคลที่เป็นผู้ต้องหารายนี้เนี่ยก็เอาถุงผ้าที่เหลืออยู่นี่ฮะที่เป็นตัวเองเป็นคนนำส่งนั้นเอาไปกรีดแล้วก็เอาเฮโรอีนนั้นเททิ้งนะแล้วก็เอาถุงผ้านี้ไปทิ้งอีกจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อควบคุมตัวมาก็มีการซักถามนะคะแล้วก็สอบสวนจนกระทั่งยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนนำถุงยาเสพติดเนี่ยไปให้นะฮะแอร์โฮสเตสสาวไทยจริงนะคะแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยรู้จักกันก่อนเป็นเพียงแค่ผู้นำพาและได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทในขณะเดียวกันวันนี้นะคะยังจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้อีก1รายด้วยกันนะคะรายละเอียดของคดีทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงความคืบหน้าทางการเมืองนะแล้วก็ยังมีทั้งนิดาโพแล้วก็ดุสิตโพด้วยนะคะในวันนี้ที่ออกมาให้คะแนนการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายค้านเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันนะคะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์มติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: มาติดตามความคืบหน้าของคดีสาวแอร์โฮสเตสสาวไทยนะฮะที่ถือถุงผ้ายาเสพติดนะคะไปที่ประเทศออสเตรเลียความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยหลังจากจับกลุ่มนายอุทัยคณาพิวัตรอายุ47ปีนะคะเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดว่าทำหน้าที่ถือกล่องนะคะที่มีถุงผ้าไปมอบให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยแล้วก็ยังมีการจับกลุ่มนายอติราชสุเพียรนะคะเจ้าของรถโตโยต้านะที่มีการขับรถนะมาเพื่อที่จะนำพานายอุทัยนะมาพบกับนางสาวมีนานะคะทั้งสองคนนี้นะก็ถูกตั้งข้อหานะคะร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท1ก็คือเฮโรอีนนะแล้วก็ร่วมกันส่งยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง2คน ไปพบกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนางสาวมีนาโดยรับจ้างมาส่งกล่องของให้เท่านั้นและยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวนะคะซึ่งเพื่อมาส่งมอบต่อให้กับแอร์โฮสเตสสาวหลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลทั้งต้นทางและปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดนะฮะและปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาต่อนะคะส่วนผู้ต้องหาที่มีการระบุว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งนะคะอาจจะมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะฮะทางทีมสืบสวนสอบสวนแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการเนี่ยบอกว่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการติดตามตัวนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งวันนี้ยังนำตัวนายอุทัยเนี่ยไปตรวจค้นชี้จุดนะฮะที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายใบที่เป็นพัสดุถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งไว้ริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายจุดด้วยในขณะที่การวันนี้นะคะได้มีการจับกลุ่มตัวผู้ร่วมขบวนการได้อีกหนึ่งรายนะคะคือนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์ ขออภัยค่ะเป็นชาวจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนายนนทวัฒน์นี้นะได้นำของกลางนะคะซึ่งเป็นถุงผ้าลายไทยจำนวน7ใบแล้วก็ปรากฏว่าของกลางที่พบเนี่ยเฮโรอีนได้หายไปนะคะเหลือแต่ถุงผ้าแต่ว่ามีเศษผงสีขาวที่สกัดได้ในซับในนะคะในกระเป๋านี้นะคะแล้วก็พอตรวจค้นเนี่ยก็พบว่าเศษสีขาวเนี่ยนะคะผงสีขาวเนี่ยนั่นก็คือเฮโรอีนนั่นเองนะคะตำรวจก็พยายามแกะรอยจนพบความเชื่อมโยงแล้วก็ทำการตรวจค้นห้องพักของนายนันทวัฒน์นะคะที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะโดยนายนันทวัฒน์นั้นยอมรับสารภาพว่าได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยแต่ต่อมาเนี่ยทราบข่าวแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียก็เกิดความกลัวค่ะติดต่อกลับไปหานายอุทัยนายอุทัยก็บอกมาว่าให้ไปจัดการยังไงก็ได้นะคะทางนายนันทวัฒน์เองก็ตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดและนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นนำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับตะเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ก็ปรากฏว่าพอตำรวจมาติดตามตัวนะคะแล้วก็พยายามสืบสวนสอบสวนจนผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะคะแล้วก็วันนี้พาไปชี้จุดที่ทิ้งทำลายหลักฐานนะคะส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็พบถุงดำที่ภายในมีเศษกระเป๋าลายผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงนะก็มาตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีต่อไปนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะวันนี้กระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้กล่าวถึงการวางมาตรการคุมเข้มการขนสัมภาระผู้โดยสารและก็ลูกเรือนะคะในสนามบินหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะโดยคุณสิริพงษ์เนี่ยนะคะบอกว่าหลังจากนี้ไปนี่นะจะมีการกำชับเรื่องของการตรวจสอบให้มากขึ้นเพราะคิดว่าขบวนการนี้เนี่ยอาจรู้กระบวนการนะคะตรวจสอบหรือว่าวิธีการหลบเลี่ยงนะโดยใช้บรรดาลูกเรือเนี่ยนะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนี่นะ เพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยตามปกติเนี่ยสนามบินจะมีการตรวจสอบลูกเรือผ่านกระบวนการสแกนเครื่องอยู่แล้วแต่เมื่อพบว่าลูกเรือมีพฤติกรรมการลักหิ้ว แล้วก็มีการยกระดับมากยิ่งขึ้นนะสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยจะออกกฎเพิ่มเติมแจ้งไปยังทุกสายการบินให้ควบคุมนะคะและห้ามการรับหิ้วของเพราะอาจเกิดความเสี่ยงรวมถึงจะมีการอบรมเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็จะเพิ่มสุนัขเคนายค่ะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีมากกว่า60ตัวนะมาร่วมทำงานกับกรมศุลกากรนับจากนี้นะคะก็จะกำชับเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เวลาขาออกนี่จะไม่ให้มีการเอ็กซเรย์แล้วแต่จะให้ตำรวจเคนายเนี่ยเข้ามาร่วมดมกลิ่นด้วยนะคะเพื่อป้องกันการขนยาเสพติดที่จะออกไปนะคะมาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการป้องกันการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหลังเกิดข่าวเฉาออกมานะคะทางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยได้เชิญนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์นะเข้าร่วมหารือนะคะวันนี้คุณประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงข้อเสนอแนะ7มาตรการในการป้องกันการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการจะมีการเพิ่มความผิดอาญารวมถึงให้คณะกรรมการปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตภาครัฐปปท.และสำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินปปง.มีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนเพื่อความรวดเร็วและจะเปิดรับการแจ้งเบาะแสทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะหากพบความผิดปกติเชื่อมโยงสามารถสั่งยุติการสอบได้ทันทีรวมถึงจะให้ข้าราชการพนักงานที่รู้เห็นสนับสนุนต้องรับโทษหนักกว่าเดิมอีกเท่าหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีแนวคิดนะที่จะปรับการจัดการสอบนะคะที่มีการให้หน่วยงานอื่นเนี่ยนะหน่วยงานที่เป็นระดับมหาลัยหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปเนี่ยอาจจะหันกลับมาใช้ระบบการสอบแบบกพภาคกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวคิดนะคะก็จะต้องมีการนำมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะความคืบหน้าของคดีนี้นะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะคะตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งนะคะแล้วก็มีการระบุก่อนมาออกหน้านี้ว่ามีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าข่ายมีมูลความผิดวินัย5รายด้วยกันนะคะมีการพูดถึงบุคคลสำคัญนะตั้งแต่ตำแหน่งรองอธิบดีผอ.กอง2รายผู้เชี่ยวชาญผู้ประสานงานนะคะแล้วก็มีการระบุว่ามีความเชื่อมโยงการเข้ารหัสไฟล์ในแฟลชไดรฟ์รายงานคะแนนสอบนะคะทั้งหมดนี้นะยังคงเป็นผู้ถูกกล่าวหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นมีสิทธิ์ในการชี้แจงตามกระบวนการด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีอย่างที่ดิฉันบอกว่าฟิตจัดเลยทีเดียวนะคะเข้าทำงานเงียบๆเคลียร์แฟ้มเอกสารทางราชการนะคะที่ค้างอยู่นะคะแล้วก็เบื้องต้นเองในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีทางเอกอัครราชทูตทั้งฝรั่งเศสทั้งสหราชอาณาจักรนะคะแล้วก็เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยนะคะที่จะมีทั้งเข้ามาเพื่อมาอำลานะคะแล้วก็บางคนนี่ก็จะเข้ามานะคะอำลาหลังจากที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่นะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าของภารกิจของนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนะคะในขณะเดียวกันนะฮะก็จะมีบุคคลสำคัญก็คือผู้บริหารของ The World Economic Forum นั้นก็จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามโพนะคะจากนิดาโพนะที่ออกมาสำรวจความคิดความเห็นในเรื่องของคะแนนนิยมทางการเมืองนะคะส่วนดุสิตโพนี่ก็ไปสำรวจเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
13: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด1

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
4: แต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะคะได้เปิดเผยผลการสำรวจนะคะถึงเรื่องของคะแนนนิยมทางการเมืองนะคะจากการสอบถามบุคคลที่ประชาชนให้การสนับสนุนนะคะให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งชื่อของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนมีคะแนนถึง26%นะคะอันดับ2รองลงมาคือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะมีคะแนน21%และอันดับ3คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนน11%และอันดับ4นะคะ11.80%นะคะและอันดับ4ชื่อของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยมาอันดับ4 11.64%นะคะจริงๆเนี่ยเขาสำรวจเนี่ยถึง10อันดับด้วยกันแต่ดิฉันหยิบยกมาเพียงแค่4อันดับเท่านั้นนะคะส่วนมีการถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้34%นะคะอันดับ1คือพรรคประชาชนค่ะ17%อันดับ2คือพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็อันดับ3นะ16%คือพรรคเพื่อไทยและอันดับ4คือ12%คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เวลานิดาโพไปสำรวจนี่ก็มักจะเห็นว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาชนนี่ยังอยู่ในอันดับ1มาเรื่อยๆนะฮะมาดูสิทธิ์โพดัชนีการเมืองกันบ้างนะคะปรากฏว่าในเดือนนี้เนี่ยนะคะทางฝากฝั่งรัฐบาลที่โดดเด่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลนะฮะส่วนฝากฝั่งฝ่ายค้านก็คือคุณไอซ์รัชนกศรีนอกนะคะก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดนะถึงผลงานของฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นผลงานของฝ่ายค้านคือเฉลี่ย 4.17 คะแนนนะคะโดยกรณีที่มีการเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะคะก็คือเป็นผลงานที่พี่น้องประชาชนนั้นชื่นชอบนะส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดนะก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลนะคะดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพบอกว่าภาพรวมดัชนีขยับขึ้น 0.03 คะแนนโดยรัฐบาลเนี่ยได้จากไทยช่วยไทยพาสช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกและบรรเทาภาระค่าของชีพในระดับหนึ่งแต่ยังมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นจึงทำให้คะแนนด้านเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต่ำลงนะคะในขณะเดียวกันวันนี้มีโครงการที่ชื่อว่าโซล่าภาคประชาชนนะคะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะจะเปิดให้เจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยเนี่ยสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าที่เกินเข้าสู่ระบบนะคะให้กับ การไฟฟ้าได้นะคะโดยบ้านคือใครที่เข้ามาเพื่อติดตั้งโซลาร์ดิฉันอธิบายง่ายๆโครงการนี้จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านนะคะสามารถที่จะขายไฟได้ให้กับการไฟฟ้านครหลวงนะนั่นก็คืออยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ในต่างจังหวัดก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทางกฟน.หรือกฟผ.เนี่ยจะรับซื้อไฟเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีนะคะใครสนใจนะไปสมัครรายละเอียดได้นะคะเข้าร่วมโครงการนะโซล่าภาคประชาชนนะคะก็ไปติดต่อกันได้นะคะถ้าเกิดอยู่ในการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะก็ติดต่อผ่านระบบ My Energy ส่วนผู้ใช้ไฟในต่างจังหวัดก็ติดต่อไปที่ระบบ PPIM หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปลองสอบถามดูนะคะอ่ะมาถึงเรื่องปากท้องกันบ้างนะอย่างที่ดิฉันบอกเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรนะฮะมีผลวันพรุ่งนี้นะคะในราคา3บาท80สตางค์นะคะก็เป็นไข่ที่จะน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปนะคะก็เบื้องต้นเองนะคะก็คิดซะว่าจากนี้ไปเนี่ยนะจะต้องไข่คละหน้าฟาร์มเนี่ยจะต้องซื้อในราคา114บาทต่อแผงนะคะก็ไข่แต่ละใบก็จะปรับเพิ่มขึ้นอีก20สตางค์นะคะสาเหตุสำคัญนะทางผู้เลี้ยงไก่เนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาพยายามประคับประคองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ตรึงราคามาประมาณ3เดือนแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังได้รับผลกระทบนะคะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ยังพบโรคไข่ลดนะคะเอกดรอปซินโดมนะในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนนั้นมีผลผลิตลดน้อยลงนะคะมาดูชายแดนกันบ้างนะคะวันนี้แม่ทัพภาค3กับแม่ทัพภาคที่2นะคะลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะพลโทวรเทพบุญยะนะคะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวีรยุทธรักษิณนะคะแม่ทัพภาคที่2และคณะผู้บังคับบัญชานั้นลงพื้นที่ไปแนไปตรวจตามแนวปฏิบัติชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมกำลังพลจากกองทัพภาคที่3นะคะที่เดินทางมาสนทบภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายและเนิน350นะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในพื้นที่ด้วยนะคะโดยเบื้องต้นเองก็ให้ขวัญและกำลังใจแล้วก็เน้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาอธิปไตยและขอให้กำลังพลนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีวินัยและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่นะคะนอกจากนี้แม่ทัพทั้งสองท่านเองและคณะนะคะยังร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงฐานผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่อนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายด้วยนะคะในขณะที่วันนี้นะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะพลโทขออภัยค่ะทางพันโทจตุพลนิยมปัทมะนะคะผบ.ร.3002เป็นผู้แทนมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน10ล้านบาทนะคะให้แก่กำลังพลของหน่วยนะคะพลนรินทร์เงาไพรนะคะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดจนต้องสูญเสียขาข้างขวาขนาดปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนต่างประเทศวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะของพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะคะอายาตอลาคาเมเนอีนะคะผู้นำสูงสุดของอิหร่านแต่ปรากฏว่าที่มีการสังเกตนะคะก็คือปรากฏว่าไม่มีบุตรชายของเขานะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดอำนาจก็คืออายาตอลามอจัด ตาบาอาเคเมนีนะคะบุตรชายและผู้สืบทอดอำนาจปกครองของอิหร่านนะคะจากบิดาผู้ร่วงลับไม่ได้มาร่วมพิธีศพในครั้งนี้ในขณะที่ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากอย่างหลั่งไหลเดินทางมาร่วมพิธีศพนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมโดยจะมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศวูนักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาร์จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยัง All Thailand Golf Center ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่อง Drive Golf
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมรุวัฒน์สมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์จารุเสรณีเป็นบุตรของพลเอกสุรจิตกับนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์สประเทศอังกฤษรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์และรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดด้วยความรับผิดชอบและที่ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อต่อทุกคนเป็นตัวอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎประถมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทําไว้ด้านชีวิตครอบครัวพลเอกณรงค์สมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีบุตรและธิดารวม4คนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกรูลส์คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากภาคกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่
ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 17:00 น.พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังปัจจคันธาบทพระธาตุกถาบทพระปุคคลบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานบทสวดพระธรรมใหม่หมวดเหตุโคจกะหมวดจุลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคจกะหมวดคันธะโคจกะหมวดโอคะโคจกะหมวดโยคะโคจกะหมวดนิวรณะโคจกะและหมวดกิเลสโคจกะทำนองเลื่อนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิตอลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีก็จะทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงโดยในวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health Check-in MSCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมถึงบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกล Telepsychiatry สำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานนางศินีนาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเหลืองอ่อนวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้วและวัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์ซานตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอเดชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรังสยาพรรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัชนนท์สกฤตศิลป์และคณะและชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดจุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์
และในเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่งเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทินางปุ่นมั่นหมายและคณะสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์และในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี

หวังเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นการรักษาและส่งวางรากฐานความมั่นคงทางยาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนแสงแห่งความหวังสู่ความมั่นคงทางสุขภาพติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ในพระปณิธานอันสำคัญยิ่งของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกลุ่มพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนั่นคือทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างผู้นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน
1: จากพระปณิธานมุ่งมั่นของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการทรงงานกว่า3ทศวรรษนับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2530เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้สามารถเข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้งนี้ส่งวางรากฐานองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัยวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และส่งแสวงหาความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับสถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ของนานาประเทศอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดจนทรงพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆผ่านโครงการวิจัยเชิงบูรณาการในทุกมิติโดยทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติทรงมีผลงานค้นคว้าวิจัยที่เป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่การค้นพบกลไกการเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ได้รับทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งซึ่งแนวพระนโยบายและการดำเนินงานวิจัยส่วนหนึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health Concept ขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ที่รวมแนวทางปฏิบัติทั้งด้านสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันดังผลสำเร็จจากการวิจัยและวิชาการที่ทรงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการพระอัจฉริยภาพในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีและด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวสู่ความมั่นคงทางยาที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านโรคมะเร็งจากพระนโยบายและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลทรงนำนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุรักษามะเร็งทรัสทูซูแมปที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่นๆแบบมุ่งเป้านับเป็นนวัตกรรมด้านยาชีววัตถุชนิดแรกของประเทศไทยที่คิดค้นและดำเนินการพัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยไม่พึ่งพาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันสามารถขยายการผลิตสู่ระดับการนำไปใช้ได้จริงภายใต้การนำขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงยารักษามะเร็งได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นยาที่ผลิตได้เองในประเทศไทยอันเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางยาได้อย่างยั่งยืนสมดังพระปณิธานและตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึงทาร์ทูซูแมปยังได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง

0: ารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในชื่อพระราชทานว่าฮือดารานอกจากนี้ยังทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอและเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการคิดค้นพัฒนายาประเภทต่างๆให้ได้มาตรฐานสากลจึงพระราชทานพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาในระดับเซลล์ต้นแบบไปจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตในปริมาณต่างๆการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตยาตามมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงให้แก่ประชาชนชาวไทยซึ่งพระนโยบายล้วนแล้วแต่เป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาประเทศและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนจึงสะท้อนถึงพระปณิธานสูงสุดของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีที่ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพระดำริในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถานที่อันสำคัญยิ่งในการสร้างผู้นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและความมั่นคงของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
4: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่า ระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถผลักดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
5: ้ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันอาทิตย์ใช้เวลากับจอคอมมาทั้งสัปดาห์วันนี้ลองวางมือถือแล้วใช้เวลากับน้องหมาน้องแมวดูบ้างนะครับ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
8: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-stop
10: ก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ินโนอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโนนะ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะประสบนิกรเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในพระบรมมหาราชวังสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังคุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
3: วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดส่วนพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้อำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในคราวเดียวกันโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นสามารถต่อแถวเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตามเส้นทางที่จัดไว้ในพระบรมมหาราชวังกฤตยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มคุ้มครองผู้มีสิทธิ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาพระฤวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ครอบครองอิมพูฮิลรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วหรือถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน15วันล่าสุดผู้ครอบครองได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อยืนยันหนังสือขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองและเริ่มดำเนินการรื้อถอนทันทีก่อนที่จะครบกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตรวจสอบและติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วที่สุดรัฐบาลยืนยันดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคดีถึงที่สุดก็จะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ให้กับรัฐตามกฎหมายยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นางทิวรรณรัตน์อังกินันท์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่ากรรมาธิการการศาสนาจะสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการแต่อย่างใดทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการมีหน้าที่ศึกษาวิจัยพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอุปถัมภ์ทำนุบำรุงและคุ้มครองศาสนาอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยไม่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาหรือดำเนินการทางวินัยต่อพระภิกษุ
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
11: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: พาช้าพาพาไปมู
5: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทHilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
7: วสานไหมวัยกลางคน
8: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
9: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
10: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time Dudi สนับสนุนวัยกลางคนโดยแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs Deep บีบายซี
11: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
12: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
13: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
11: วันพุธ
12: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
14: แฉข่าวเช้า First Class
11: วันพฤหัสและวันศุกร์
12: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตุ๊
15: ดแฉข่าวเช้า
16: ชาวพุทธกับตุ๊ดตุ๊ด
11: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: สวัสดีวันอาทิตย์ชีวิตจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวัน
0: EFM playlist non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: EFM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการอ้างว่าทหารไทยปาระเบิดใส่ทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บยืนยันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของฝ่ายกัมพูชาเองสักครู่มาติดตามค่ะ
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทัพภาคที่2ยืนยันกรณีมีการอ้างว่าทหารไทยปาระเบิดใส่ทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทหารฝ่ายกัมพูชาเหยียบกับระเบิดเองคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีที่ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารของฝ่ายกัมพูชาโดยกล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยได้คว้างระเบิดเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ3นายว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าหน่วยทหารไทยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและอยู่นอกรั้วรวดหนามของฝ่ายไทยภายหลังเกิดเหตุได้มีการเผยแพร่ภาพผู้ได้รับบาดเจ็บของฝ่ายกัมพูชาจำนวน3นายโดยจากการพิจารณาลักษณะบาดแผลเบื้องต้นพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บรายที่มีอาการหนักมีบาดแผลบริเวณฝ่าเท้าข้างซ้ายหน้าแข้งและใบหน้าส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2นายมีบาดแผลบริเวณแข้งขาเป็นหลักลักษณะดังกล่าวเป็นการบาดเจ็บที่กระจุกตัวบริเวณเท้าและขาซึ่งมีความสอดคล้องกับการได้รับผลกระทบจากการเหยียบกับระเบิดมากกว่าการได้รับบาดเจ็บจากระเบิดขว้างทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยืนยันว่าจากข้อมูลยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากำลังคนฝ่ายไทยได้ใช้กำลังหรือขว้างระเบิดเข้าไปยังพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างพร้อมยังยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นและเคารพต่อข้อตกลงที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: วราวุฒิสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบกรณีมวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักจนรั้วหมู่บ้านที่บ่อวินพังถล่มเข้าข่ายเป็นโรงงานหรือไม่คุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเหตุฝนตกหนักทำให้มวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักปะทะกับกำแพงหมู่บ้านจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีล่าสุดได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินการตรวจสอบหากพบหลักฐานว่ามีการใช้เครื่องจักรรถโฟล์คลิปรถตักและมีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการในลักษณะการคัดแยกหรือฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายและหากเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535ในทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและสามารถสั่งการให้มีการระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการหรือสั่งให้มีการปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้มีความปลอดภัยได้ในทันทีทางนี้ตนได้ย้ำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งในเวเนซุเอลาล่าสุดอยู่ที่ 2,954 คนโดยทีมกู้ภัยนานาชาติเริ่มลดปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากหลังช่วงเวลาโอกาสทองของผู้ที่อาจรอดชีวิตใต้ซาก72ชั่วโมงได้ผ่านไปไม่เจอสัญญาณชีพจากใต้เศษตึกถล่มขณะที่ตัวเลขผู้สูญหายยังคงแตะ 50,000 คนขณะที่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาต่างไม่พอใจในการออกมารับมือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่ารักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซีโรดิเกรสได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่รัฐบาลล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยครั้งนี
6: ้ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้ากินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันอาทิตย์ได้นอนอย่างเต็มอิ่มกันหรือเปล่าครับพักร่างกายแล้วอย่าลืมพักหัวใจรักตัวเองให้มากๆอย่าปล่อยให้ใครมาทำร้ายหัวใจเรานะครับ
9: EFM Playlist Non-Stop

เดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: ใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
3: สุดยอด
2: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
4: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
5: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
4: อ่านถูกแล้ว
5: ตาพี่อ่านจริงๆรักแจนจริงๆนะ
2: ว้าว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
1: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะที่กรุงปักกิ่งค่ะเมืองล้านค่ะแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งค่ะมีการร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งทางสวนสัตว์นะคะได้จัดเตรียมเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นค่ะเมืองล้านค่ะได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่งซือจื้อมู่เนื่องจากว่าเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงเหมิงปัจจุบันอาศัยอยู่ในสวนสัตว์ปักกิ่งนะคะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านของซือจื้อมู่ในกรุงปักกิ่งด้วยโดยมีความสามารถค่ะที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้กับนกและก็เคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์นะคะจนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากค่ะติดตามกันได้ใหม่ค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
7: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พุทธทอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
4: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
3: 4ปีครับ
4: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
3: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับเขาเหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
5: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆหมายถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอ่ะ

0: นั้นอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: สวัสดีวันอาทิตย์อย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะความผิดพลาดคือบทเรียนที่จะทำให้เราเติบโตและเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นนะครับ
5: EFM Playlist Non-Stop

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
2: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
3: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสำนักข่าวซินหัวทางการจีนรายงานประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของประเทศจีนค่ะบอกว่าจีนเขาจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขานะคะภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI Gen ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้ก็สะท้อนถึงความพยายามของจีนนะคะในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
7: Espiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ัสดีวันจันทร์มันดูแลจิตใจให้แข็งแรงหากิจกรรมที่จะทำให้เรายิ้มได้เพื่อที่จะได้มีแรงทำงานนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กค่ะได้กลับมาเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงของฤดูร้อนปีนี้มุ่งเน้นค่ะที่จะสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาเยือนที่เป็นต่างชาตินะคะหลังจากสัญจรผ่านเส้นทางจักรยานและถนนหนทางที่พลุกพล่านของกรุงโคเปนเฮเกนซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของวัฒนธรรมการปั่นจักรยานที่แข็งแกร่งทั้งนี้ค่ะเพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกันในท้องถิ่นนะคะรูปแบบของแคมเปญก็ประกอบไปด้วยสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง
11: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม

0: ตัว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA นะคะประกาศที่กรุงเวียนนาของออสเตรียนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ IAEA เนี่ยยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้จะมีการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอเข้าตรวจสอบพื้นที่จริงแล้วก็ตามค่ะทั้งนี้ IAEA ค่ะเรียกร้องไปยังทางการอิหร่านอย่างเป็นทางการนะคะแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการอนุมัติอย่างไรก็ตามแล้วจากภาพรวมที่ประเมินพบว่าวัสดุนิวเคลียร์ที่ยังมีอยู่เดิมยังคงอยู่ภายในโรงงานและหน่วยงานก็มีบันทึกข้อมูลสถานที่จัดเก็บรวมไปถึงปริมาณของคลังวัสดุเหล่านี้อย่างครบถ้วนติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News แสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ลาลาลาลาลา
10: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
11: Inspiration
6: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

ตีซ้ำแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคลายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น Keeps me occupied since you touched me onceที่ไม่ได้เอื้อเหนื่อยไม่มีการสื่อสารเลยก็เหมือนยังได้ยินสิ่งที่เธอบอกฉัน

0: เสียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งเปรูค่ะประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยคะแนนของเคอิโกะฟูจิโมริผู้สมัครฝ่ายอนุรักษ์นิยมบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีเปรูเฉือนชนะคู่แข่งไปอย่างหวุดหวิดนะคะหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการประท้วงข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการตรวจสอบบัตรคะแนนที่มีการคัดค้านอย่างเข้มข้นติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News แสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะคะที่โคเปนเฮเกนนะคะหมีควายจำนวน6ตัวที่ได้รับการช่วยเหลือจากฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อรีดหรือสกัดน้ำดีในเกาหลีใต้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในพื้นป่าธรรมชาติที่สวนสัตว์เปิดนูเทนบอกนะคะประเทศเดนมาร์กหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากปฏิบัติการช่วยเหลือระดับนานาชาติที่นำโดยองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ค่ะทั้งนี้นะคะเจ้าของสวนสัตว์เปิดนูเทนบอกค่ะซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงโคเปนเฮเกนไปทางใต้ประมาณ150 กิโลเมตรค่ะบอกว่ามีเหล่านี้เคยถูกขังอยู่ในกรงแคบๆเพื่อใช้สกัดน้ำดีสำหรับตำรับยาแผนโบราณและถือเป็นหมีจากฟาร์มน้ำดีกลุ่มแรกค่ะที่ได้รับการย้ายถิ่นฐานมายังทวีปยุโรปติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
7: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

ยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: สวัสดีวันจันทร์เติมความสดชื่นด้วยการกินผลไม้ที่ชอบขอให้เป็นวันที่ดีสดชื่นตลอดทั้งวันเลยนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เคยนั่งตรงนี้เก้าอี้ตรง

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ได้เวลาค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเจ้าชายแฮร์รี่เตรียมเสด็จ
6: สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

ฉันก็เบื่อตัวเองเหมือนกันที่มันไม่ยอมเมินไปนานเพียงใดก็ยังยืน

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: อันคารลุงโป่ง
4: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไม่ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะเขานอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นน่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจเตรียมประชุมชุดสืบสวนพร้อมสอบปากคำพยานคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถกระบะชนขบวนพระสงฆ์เดินทุดงมรณภาพ10รูปที่จังหวัดมุกดาหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: นับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: พันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กชายวัย11ปีขับรถยนต์กระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นเหตุให้มีพระสงฆ์มรณภาพรวม10รูปและได้รับบาดเจ็บอีก12รูปว่าในวันนี้จะมีการเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดพร้อมเรียกสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นสำคัญว่าเด็กชายคนดังกล่าวสามารถขับรถยนต์ได้อย่างไรทั้งนี้หากพยานหลักฐานครบถ้วนอาจมีการดำเนินคดีกับเด็กในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บแต่ต้องรอผลการประเมินจากแพทย์และนักจิตวิทยาก่อนว่าเด็กพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ส่วนผู้ปกครองอาจถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปละละเลยตามพรบ.คุ้มครองเด็กโฆษกรัฐบาลเผยกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดสะท้อนขบวนการยาเสพติดปรับรูปแบบต้องยกระดับการทำงานจับกลุ่มป้องกันและบำบัดต่อเนื่องคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้รูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้นกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่ลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศสดอได้เห็นว่ากระบวนการค้ายาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารัฐบาลจึงต้องปรับมาตรการให้เท่าทันโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงทบทวนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจจะใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อปิดช่องทางของเครือข่ายค้ายาเสพติดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหรือฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
4: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
4: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: สวัสดีคุณผู้ฟังครับผมต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์ครับ6โมงถึง8โมงคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงนี้ต้อนรับด้วยกับ EFM Morning Mood นะครับอยู่กับผม DJ PM ตลอด2ชั่วโมงนี้เลยคุณผู้ฟังอย่าลืมครับผมเช้าวันนี้อยากให้มิวสิกเพลงไหน Start Your Day ของคุณนะครับส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางเลย Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับผมเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังไม่เจอกัน1วันนะเมื่อวานเป็นพี่เคเบิลมาแทนนะครับใน EFM New Release เป็นไงฮะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับผมแต่แน่นอนได้ยินเสียงพิมพ์วันจันทร์แบบนี้หมายความว่าอาทิตย์ใหม่คัมแบ็กกลับมาอีกครั้งครับผมคุณผู้ฟังวันที่เราต้องรบราฝ่าฟันอุปสรรคอีก5วันเพื่อที่จะให้มันพ้นผ่านไปอีก1อาทิตย์ในชีวิตของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ใครตื่นกันแล้วเนี่ยส่งเข้ามาทักทายกันได้นะจ๊ะ2ช่องทางเช่นเคย Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับทักทายคุณชนิตานะครับผมสวัสดีพี่พรสวรรค์ด้วยนะอยากฟังเพลงไหนขอเข้ามานะครับก่อนเป็นลุยการคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งหนึ่งกับสปอนเซอร์ใจดีทั้งหมด3เจ้าของเรานะครับผมกับอาหารแมวกินโนเรลมิทฟิสไรอร่อยพอดีคำกับเมดิคิวฟิสไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย Mazda Mid Year Sales เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ครับผมมาคุณผู้ฟังไปกันต่อเลยดีกว่ากับ1ผลงานเพลงแรกขอเข้ามาจัดให้ครับ1ผลงานเพลงใหม่จากน้อง PP กริดครับผมคุณผู้ฟังนี่คือเก่งไม่พอครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: จบไปเมื่อกี้ครับผมคือ1ผลงานเพลงจากพี่ๆ Tremendous Featuring กับ What If นะคุณผู้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลครับเดี๋ยวพิมจะขออนุญาตเปิดเพลงต่อไปตามสูตรของเราทุกเช้านะครับผมกับเพลงใหม่วันนี้จิตจำใสคุณผู้ฟังเพราะว่า What If ครับผมหลังจากที่เพิ่งเซ็นสัญญากับค่าย Kicks Record ของพี่แทนลิปตาไปเนี่ยคุณผู้ฟังตอนนี้พร้อมออกมาเดบิวต์ซิงเกิลโซโล่ของตัวเองซิงเกิลแรกเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ไปแจมกับพี่ๆ Tremendous มาตอนนี้ปล่อยออกมาเองแล้วคุณผู้ฟังเปิดตัวเลยกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังคลั่งรักรักเธอมากขึ้นทุกๆวันยิ่งเวลาผ่านไปนานแค่ไหนความรักเรามันจะยิ่งพังพรูนะครับผมเพลงนี้เหมาะกับคุณมากๆล่าสุดจาก What If เลยคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนเพลงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นคนร้องเองแล้วนะครับผมในขาของมิวสิกวิดีโอเนี่ยน้องอีฟของเราครับยังแสดงเองด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากฟังเพลงนี้จบแล้วสามารถเข้าไปซัพพอร์ตน้องกันได้นะครับผมที่ YouTube ของ Kicks Record ครับคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงนี้ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งกับเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้ครับ

หนึ่งเพลงที่เฟี้ยวมากคุณผู้ฟังกับเพลงนี้เมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับผมชอบมากเลยอ่ะท่อนที่บอกว่าอยากจะร้องตะโกน baby can you call my phone คือแบบมันเป็นไรม์ที่แบบโอ้โหความหมายดีแล้วก็เป็นสองคำศัพท์ที่คนละภาษาแต่เอามาเชื่อมกันได้แบบเนียนกริบเลยคุณผู้ฟังและนี่แหละคือสไตล์ของ Black Heart นะครับที่สามารถเขียนไรม์อะไรที่แบบมันมีความเจนซีมีความสมัยใหม่แต่ยังมีดนตรีที่มันฟังแล้วแบบมันไม่ได้ยากจนเกินไปคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากเพลงนี้ไว้ด้วยกับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับเบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวกินโนเรลมิสฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทยMazda Mid-Year Sale Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ครับใครที่ขอเพลงอะไรไว้เนี่ยยังไม่ได้ฟังไม่ต้องตกใจไปนะคุณผู้ฟังเรียงไว้ให้แล้วในชั่วโมงที่2นะครับแต่ชั่วโมงแรกขอทิ้งท้ายไปกับอีก1เพลงที่เป็นตัวแทนของความเป็นไทยได้ดีมากคุณผู้ฟังล่าสุดจาก Asia 7เพิ่งปล่อยออกมาครับ1ผลงานเพลงนี้มีชื่อว่าไม่แบ่งใครครับผมอยากให้ลองไปดู MV กันมากๆคุณผู้ฟัง1คู่ GL ที่กำลังมาแรงมากๆอย่างน้องปุ๋ยฝ้ายกับพลอยนะครับผมแสดงในมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันดูกับเพลงนี้ไม่แบ่งใครครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันจันทร์รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
4: ์ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: พาช่างพาพาไปมู
9: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทHilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชัวฮะ

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่า ระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
5: ้ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Morning Mood Music Start Your Day
6: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงMazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงคมนาคมสั่งเพิ่มมาตรการตรวจเข้มสัมภาระผู้โดยสารลูกเรือเพิ่มกำลังสุนัขเคนายพร้อมออกกฎเข้มห้ามลูกเรือรับหิ้วของสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512

0: 5% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการวางมาตรการคุมเข้มการขนสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือในสนามบินว่าก่อนหน้าเกิดเหตุแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียมีการเข้มงวดมาตรการตรวจสอบตามหลักสากลรวมถึงมีการจับกลุ่มการลักลอบขนยาเสพติดที่สนามบินอยู่ตลอดทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกโดยหลังจากนี้จะต้องเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบให้มากขึ้นส่วนจะมีการคุมเข้มกรณีลูกเรือรับหิ้วของหรือไม่นั้นนายสิริพงษ์ระบุตามปกติสนามบินมีการตรวจสอบลูกเรือผ่านกระบวนการสแกนจากเครื่องอยู่แล้วแต่เมื่อพบว่าลูกเรือมีการรับหิ้วจะมีการยกระดับมากขึ้นขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกกฎเพิ่มเติมแจ้งไปยังทุกสายการบินเช่นห้ามรับหิ้วของเพราะอาจเกิดความเสี่ยงได้